0: แลบฮอร์โมสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิศสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทั้งยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
2: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
4: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
2: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
6: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจากนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
5: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตระวิวันรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
0: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคตและความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับ

0: ควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
0: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750สิงคโปร์ Open 2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่ก็รอบ8คนไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน 21-15 21-16 แต่ก็รอบ8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-1621-19 ผลครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต 6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ6-3 ผลครอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะร่วงจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตร กาญจนา

0: กุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตร คือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tiff เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ผสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อผสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อเร่งปราบปรามขบวนการรับเงินใต้โต๊ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายม็อกซีโร่คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ชัดเจนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับช่วงนี้ครับรัฐบาลจริงจังอย่างมากในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐทราบมาว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินงานเรื่อง MOC Zero Corruption ที่จริงจังและมีแนวปฏิบัติเรื่อง No Gift Policy กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนำแนวนโยบายนี้มาปฏิบัติกับกรมอย่างไรบ้างครับ
12: ค่ะก็ต้องเรียนว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มอบนโยบายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งยกระดับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยค่ะเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญเรื่องนี้นะคะในฐานะหน่วยงานราชการเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องสินบนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งดำเนินการเนี่ยค่ะเรามุ่งปรับความคิดของบุคลากรนะคะปลูกฝังต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ละอายต่อเรื่องการทำทุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เน้นนะคะเรามีการประกาศนโยบายนะคะ No Gift Policy ก็คือไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่านโยบาย No Gift Policy เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ขณะนี้ก็ได้ย้ำนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเนี่ยค่ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไม่พบนะคะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็มีการเปิดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะคะในเรื่องการเปิดรับช่องทางเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
11: ครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยจะสามารถอุดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนได้อย่างไรครับ
12: ค่ะต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่กรมก็มองว่าเราก็ควรจะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะลดการติดต่อพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะระบบดิจิทัลที่นำมาใช้เนี่ยก็จะช่วยสามารถติดตามบันทึกนะคะการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงอย่างเช่นช่องทางการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะมี e-payment อะไรต่างๆนะคะก็มองว่าระบบนะคะอย่างเช่นการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้ยื่นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอกสารทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยตรงนะคะจะติดตามสถานะจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะค่าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการติดต่อส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยการลดเอกสารต่างๆด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบหรือจะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยีเองเนี่ยก็น่าจะช่วยด้วยในเรื่องสนับสนุนการดูแลตรวจจับพฤติกรรมอะค่ะที่อาจจะเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ
11: ครับในเรื่องของขั้นตอนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะถูกจับตาในเรื่องการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอระบบการควบคุมเชิงลึกที่กรมนำมาใช้เนี่ยมีกลไกยังไงครับที่จะการันตีว่าทุกคำขอเนี่ยจะถูกพิจารณาด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างเท่าเทียม
12: ค่ะก็ระบบควบคุมคุณภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะตรวจเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการมีกลไกในการควบคุมคุณภาพนะคะเช่นเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าคู่มือการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรทั้งการประดิษฐ์นะคะอนุสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เป็นหลังพิงนะคะเพื่อลดความแตกต่างการใช้ดุลยพินิจนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะเราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่ามาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญค่ะ
11: ครับทราบว่ามีการเปิดช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงอีเมลของอธิบดีโดยตรงเลยเรื่องนี้ถือว่ามีความกล้าหาญอย่างมากอยากทราบว่าท่านมีกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลอย่างไรให้เกิดไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ
12: ค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสื่อสารไปทางกกร.ด้วยว่าเวลาจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตนะคะเราต้องการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางหนึ่งก็คือการส่งอีเมลถึงอธิบดีโดยตรงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราพร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบมาช่วยดูได้ว่าเราได้รับการแจ้งการทุจริตหรือเปล่าแล้วเราดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้โปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติธรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ถามว่ามีกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยกรมก็จะต้องมีระบบที่จะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะอาจจะมีการแยกประเภทนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลประกอบชัดเจนเนี่ยตรงนี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนโดยมีเจตนาการแกล้งด้วยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจว่าเราจะต้องยึดหลักว่าตรวจสอบได้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะที่จะให้หน่วยงานกลางเข้ามาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะขณะเดียวกันนะคะเราให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกับเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนนะคะข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยค่ะต้องเป็นความลับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกับผู้ร้องเรียนนะคะก็ต้องแยกเก็บนะคะไม่ให้ผู้อื่นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมก็ยอมรับการร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนนะคะต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
11: ครับและหากในอนาคตตรวจพบว่าเรื่องที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกรมมีขั้นตอนลงโทษที่เป็นมาตรฐานเร่งด่วนอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมปกป้องคนผิดนะครับ
12: ค่ะมีจุดยืนชัดเจนนะคะเราไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะคะถ้าตรวจพบนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คช่องทางนี้เป็นประจำนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะตามกระบวนการนะคะตามวินัยราชการแล้วก็กฎหมายนะคะคงจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ให้สมมติว่ากล่าวหาใครถ้ามีข้อมูลเพียงพอควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะคะ
11: ครับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่องท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตครับ
12: จุดแข็งนะคะก็คิดว่าเรามีการดำเนินการนะคะป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนความตั้งใจนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งคือเราคงจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการนะคะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วมีกระบวนการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างไรก็ดีอะค่ะสิ่งที่อาจจะต้องขันน็อตนะคะก็คือเราก็มองว่าเราคงจะต้องมีการพัฒนานะคะภาคเอกชนก็ มองว่าอยากจะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานะคะงานบริการของประชาชนเนี่ยตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะบุคคลภายนอกที่ยังมองว่าไม่ชอบใจการบริการนะคะบางส่วนอาจจะเสี่ยงนะคะมีความไม่โปร่งใสตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะนำไปแก้ไขพัฒนาให้งานบริการดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างที่นำเรียนไปว่าเราจะลดการเผชิญหน้าโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยค่ะจะตอบสนองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นแล้วก็งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะ
13: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
13: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสบความสำเร็จการแก้ปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐติดตามจากรายงานค่ะ
17: ปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 1,672 พื้นที่ใน73จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 4,530,000 ไร่ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 3,700,000 ไร่หรือร้อยละ82ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดโดยจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 101,453 รายและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว389พื้นที่ใน69จังหวัดสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินบรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อช่วยลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดินโดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักวิชาการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ย้ำว่าสิ่งสำคัญขอให้ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์คทช.ก้าวไปสู่ตลาดโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากลการันตีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ควบคู่กับการส่งเสริมมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดการปลูกพืชเชิงเดียวและลดการใช้สารเคมีซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18: ในขณะนี้ทราบว่าสกทช.เองเราก็เข้ามาทำเพราะมีระเบียบมีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพราะเวลาการเข้าไปอยู่ในที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมันใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
17: การเร่งรัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของสคทช.จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายกัมพูชาก่อขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนไทยควรรู้เท่าทันเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: ภายหลังที่ผู้นำของประเทศไทยและกัมพูชาได้พบปะพูดคุยกันในห้องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแม้ภาพที่ผู้นำพบปะกันจะมีบรรยากาศที่เป็นไปได้ดีแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนกลับเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารรู้สึกกังวลใจกับท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีการยิงปืนในบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพฤติกรรมยั่วยุฐานฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเล่าว่าเสียงอาวุธปืนจากฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นยิงยั่วยุเพื่อให้ฐานไทยยิงแจ้งเตือนเพื่อตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปสื่อสารขยายผลแต่ยืนยันว่าหากประเมินแล้วว่าการยิงที่เกิดขึ้นวางผลถึงชีวิตและทรัพย์สินการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะยกระดับขึ้นตามการคุกคามที่เกิดขึ้นทันที
20: ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ฝ่ายไทยต้องการจับปลามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีการใช้อาวุธยิงนัดสองนัดหรือบางทีก็ไม่เกิน5นัดจะไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดนะเหมือนที่กัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้เกิดเสียงนะครับยังไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นทรัพย์สินหรือชีวิต
19: ขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงนำเรื่องพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปกล่าวขยายผลในเวทีนานาชาติเช่นในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบโต้ไปตามสมควรพร้อมเล่าว่าในการหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในห้วงการประชุมดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายังคงไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันในเรื่องต่างๆได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงท่าทีและเจตนาในการบังคับให้ฝ่ายไทยทำตามเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวของกัมพูชาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆระหว่างกัน
21: จริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
19: สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้ในฉากหน้าจึงเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามเดินหน้าร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังก่ออุปสรรครายทางที่ทำให้การเดินหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากและชะงักงันในบางครั้งและอาจสรุปได้ว่ายังคงยากต่อการจะเจรจาให้เกิดความคืบหน้าอื่นๆเช่นการเปิดด่านชายแดนตามที่มีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนไทยจึงต้องตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการปั่นกระแสของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยและการกดดันรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียเปรียบของประเทศและเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: เปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟสั่งเติมชำระเงินผ่านแอป Blue Plus จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ยกระดับมาตรฐานบริการน้ำมันในยุคดิจิทัลเปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟที่ PTT Station โดยมีจุดเด่น3ด้านได้แก่ 1. รับส่วนลด40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดโดยไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ 2. ใช้งานง่ายผ่านแอป Blue Plus เติมเสร็จเดินทางต่อได้ทันที 3. รองรับการชำระเงินดิจิทัลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนระบบที่ปลอดภัยพร้อมสะสมคะแนน Blue Plus อัตโนมัติจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทปตท.ได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร02-196-5959เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
6: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลิกได้สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์จำศรีผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับเราก็ออนแอร์ผ่านสวทเชียงใหม่ PRD ใครที่ติดตามผ่านโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ได้นะครับรวมถึงใครที่ติดตามผ่านวิทยุนะครับก็จะมีทั้งคลื่น FM 93.25 MHz นะครับรวมถึง FM 98 MHz คลื่น AM 639 กิโลเฮิรตซ์ครับรวมถึงสวทฝางก็รับสัญญาณของเราด้วยที่ FM 89.25 MHz นั่นเองนะครับเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันนะครับโดยหัวหน้าส่วนราชการที่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยโหต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีประเด็นทั้งในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับการรับมือต่างๆว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการรับมืออย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เราจะมาดูเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับซึ่งในช่วงที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองที่จะเป็น CM Flood นะครับโดยอาจารย์ชูโชคอายุพงศ์ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในการประชุมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของไฟป่าเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีอาจารย์ชูโชคนี่แหละครับที่จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ในช่วงที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายนนะครับเรียกได้ว่าไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดเหล่านี้นะครับแวะมาสักนิดนึงสำหรับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยจะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่มีฝนตกปานกลางถึงหนักเนี่ยก็จะมีทั้งอำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดอำเภอจอมทองอำเภอแม่วางแล้วก็อำเภอดอยหล่อนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พวกเราเองต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันด้วยมาดูพยากรณ์อากาศนะครับในระดับสัปดาห์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์จะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60หลังจากนั้นจะลดเหลือร้อยละ40ไปจนถึงวันพฤหัสบดีหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็ล่าสุดนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเพราะฉะนั้นตอนนี้ป้อเมืองเชียงใหม่นะครับท่านรัฐพลนราดิศรก็ได้มีการอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้พี่น้องเนี่ยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการด้วยในช่วงนี้นะครับรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวมถึงดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือว่าฝนตกสะสมต่อเนื่องนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะพวกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ไม่มีเคสเหมือนกับเคสเรื่องของถ้ำขุนน้ำนางนอนอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะครับแวะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงตอนนี้มีน้องต้นน้ำปรมินนิรโสทักทายมาจากพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์พี่คุณป้าแมวป้าแมวจันยา ะครับก็บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะป้าแมวก็จะแชร์สภาพอากาศมาให้ดูทุกเช้าเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวเชียงใหม่ครับสูดหายใจไปให้เต็มปอดเพราะว่าคุณภาพอากาศค่อนข้างที่จะดีถึงดีที่สุดเลยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เข้าสู่กรีนซีซั่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เราได้มีการประชุมได้มีการดำเนินการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ครับ
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้เริ่มกันที่การเดินหน้าทำงานเชิงรุกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัดบริการเคลื่อนที่แบบ One Stop Service รับฟังปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้นำทีมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจมาร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการระดับพื้นที่ที่หอประชุมอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและยังได้มีการมอบพันปลาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทีมเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองชู CM ฟลัดนวัตกรรมรับมือภัยพิบัติอุทกภัยเพิ่มความแม่นยำเตือนภัยรวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยน้ำท่วมได้มีการนำเสนอระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยด้วยรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเสวนาเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มุ่งหวังจะช่วยลดผลกระทบและความสูญเสียในช่วงฤดูฝนนี้นะครับผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนปี2569เน้นบริหารจัดการน้ำเชิงรุกลดผลกระทบกับประชาชนตรวจติดตามความพร้อมที่ประตูระบายน้ำป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังได้ติดตามการแก้ไขและซ่อมแซมฝายท่ามะโกอำเภอหางดงด้วยนะครับหลังจากที่มีกระแสน้ำกัดเซาะจนชำรุดเสียหายกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังซึ่งจังหวัดจะเร่งดูแลต่อไปครับจังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้โดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้ต้อนรับและนำนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ลงพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ใหญ่ใจดีได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาให้ก

0: ระยะต่อไปครับยินดีกับน้องน้ำผึ้งสาวงามเชียงใหม่ด้วยครับที่คว้ามงกุฎมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026ผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวการธีราเตชะพัทรธนากุลหรือว่าน้องน้ำผึ้งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2569ที่สามารถไปคว้าตำแหน่งมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026มาครองได้สำเร็จครับจากอดีตเด็กไร้สัญชาติและเยาวชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนขณะนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีระดับประเทศก็ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำผึ้งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปร่วมประกวดต่อบนเวทีระดับโลก Miss World 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปนะครับ
1: นี่นะครับก็คือภาพรวมสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงเรื่องของการรับเปิดเทอมเนาะก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาของน้องๆนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยเรื่องนี้เรายังคงต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องเพราะถึงแม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาบอกว่าในช่วงปีนี้ตลอดถึงปีหน้านะครับเราอาจจะเจอภาวะเอลนีโญแต่ในช่วงที่มีฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในตอนนี้ครับเราอยู่กับทางนายศิวกรบัวป้องนะครับมาดูกันว่าในเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยและการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ครับตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่15ที่ผ่านมานะครับภาพรวมของสถานการณ์ฝนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยจากที่มีการรายงานครับก็ปริมาณน้ำฝนก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับแต่ว่าในการเตรียมความพร้อมในการรับมือในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มเนี่ยนะอันนี้เรายังต้องเตรียมพร้อมในรอบปีฮะตามปีปฏิทินอยู่แล้วนะคือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้มีการสั่งการเน้นย้ำนะโดยเฉพาะส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสะดวกอุปกรณ์ต่างๆพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้สำรวจแล้วก็ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดนะฮะทรัพยากรเนี่ยต้องมีเพียงพอแล้วก็สามารถออกไปใช้งานนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการบูรณาการนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องไม่มีข้อผิดขัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นข้อเน้นย้ำที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าหน่วยงานราชการต้องมีความพร้อมก่อนนะครับแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่ต่างๆเช่นฝาตะแกรงท่อรอดต่างๆเนี่ยนะต้องมีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเหล่านี้นะครับ
1: ครับครับตอนนี้จากการที่เราสำรวจมีพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักเป็นพิเศษรวมถึงจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับท่าน
2: ครับจากการที่มีการติดตามในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็จะมีหลายพื้นที่ของเชียงใหม่มีฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่อย่างเช่นที่ราบเชิงเขาเช่นกัลยาณ์ทางโซนแม่แตงเนี่ยฮะในลุ่มน้ำแตงก็จะมีฝนตกในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็เป็นฝนแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในน้ำในลำน้ำมากกว่านะครับส่วนพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็จะเป็นมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังรอระบายบ้างเป็นบางพื้นที่ที่มีการติดตามในห้วงที่4ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการที่ทางจังหวัดเนี่ยได้มีการ

0: จ้งเตือนนะครับถึงสถานการณ์ฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงนี้ตั้งแต่29จนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับก็มีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักพอสมควรนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ยังให้ทางตรวจราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ที่กัลยาณิวัฒนากับเสมิงนี่มีเกิดเรื่องของเคสน้ำล้นตลิ่งเหรอครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
0: ก็จากการที่มีการติดตามนะครับก็มีน้ำล้นตลิ่งก็คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจากการรายงานติดตามของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับในส่วนเรื่องของระบบเตือนภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้การพัฒนาเรื่องของระบบเตือนภัยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ครับในเรื่องของระบบการเตือนภัยทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสถานีตรวจวัดนะครับ early warning ต่างๆเนี่ยของหน่วยงานนะครับทั้งในส่วนกลางที่มาติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ย200กว่าสถานีนะครับสถานีโทรมาตรอีกหลายสถานีในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ต้นน้ำก็ตามนะครับขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็มีการรายงานแล้วว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้รวมทั้งการตรวจสอบหอเตือนภัยนะครับก็มีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาก็ตรงไหนที่ไม่สามารถใช้การได้ก็ทั้งให้พื้นที่แล้วก็ทางปภ.จังหวัดเนี่ยได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมาปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตลอดเวลาครับ
1: ครับทางจังหวัดได้มีการพัฒนาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาไหมครับในการพัฒนานำพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องของการเตือนภัยมาใช้ครับท่านครับ
0: ในเรื่องของการนำนวัตกรรมการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยทางจังหวัดได้มีการร่วมกับทางสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการนำเทคโนโลยีเรื่องของการแจ้งเตือนนะอยู่ของระดับน้ำการเฝ้าระวังระดับน้ำที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีการอุทกภัยเนี่ยเราทำมีการทำฝัดมาอะไรต่างๆนะครับว่าระดับน้ำถึงเท่าไหร่นะเราจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนถ้าผ่านทาง CM ฝักนะครับที่ทางมหาลัยเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาร่วมกันซึ่งเราเปิดตัวไปเมื่อวันที่26
1: ครับ
0: เพื่อฝากที่ผ่านมานะครับนะให้พี่น้องประชาชนได้สามารถที่จะติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับ
1: ครับในส่วนของพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอย่างนี้ครับผู้นำชุมชนถือว่ามีบทบาทสำคัญตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการทำความเข้าใจกับทางผู้นำชุมชนเพิ่มเติมไหมครับท่านครับ
0: คือในเรื่องของกลไกในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทางผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นที่เสี่ยงต่างๆการไปปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยเนี่ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จังหวัดได้เน้นย้ำนะครับผ่านทางท่านนายอำเภอที่จะต้องไปขยายผลต่อนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลนะครับที่มีการติดขัดในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารในภาคภาษาต่างๆนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์การเตรียมตัวการปฏิบัติตัวในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือที่จะอาจเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาดินสไลด์หรือดินถล่มต่าง
1: ครับผมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าสาธารณภัยขึ้นมาเนี่ยทางจังหวัดยืนยันความพร้อมใช่ไหมครับว่าทั้งเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือภายใน24ชั่วโมงครับ
0: คือจังหวัดเนี่ยนะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บูรณาการทุกหน่วยงานนะกลไกในพื้นที่ของจังหวัดทุกพื้นที่ทั้ง25อำเภอเนี่ย210ตำบลนะครับอันเนี้ยเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพ ี่น้องประชาชนและมีการทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะในช่วงต้นเดือนหน้าเราจะมีการซักซ้อมด้วยนะฮะซักซ้อมฝึกซ้อมแผนในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของกรณีอุทกภัยและดินถล่มทุกหน่วยงานทุกที่มีหน้าที่แล้วก็บูรณาการร่วมกับทางภาคประชาสังคมอาสาสมัครต่างๆที่จะมาฝึกซ้อมร่วมกันวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่เราจะมีการฝึกซ้อมร่วมกัน
1: ครับมีห่วงเดือนไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับในเรื่องของสถานการณ์ฝน
0: คือเราก็ยังประมาทไม่ได้จากการที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงในห่วงเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับจากประสบการณ์การเกิดฝนจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะเน้นย้ำทุกหน่วยงานต้องมีความพร้อมที่จะรับมือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ตลอดเวลาในห้องนี้นะในห้องของสถานการณ์ฤดูฝนเนี่ยเราไม่ประมาททุกพื้นที่นะครับแล้วก็ทุกเวลาต้องอยู่ในการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำการปฏิบัติตัวในช่วงฝนที่ตกหนักนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการขอความช่วยเหลือครับ
0: ครับที่สำคัญนะครับของสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศการแจ้งเตือนจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นหรือฝนตกหนักเนี่ยก็ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับการยกของขึ้นที่สูงนะฮะหรือว่าการช่องทางการสื่อสารติดต่อกับทางพื้นที่อย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะทางองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยจะเป็นหน่วยแรกที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากเกินความสามารถของระดับพื้นที่ก็มีกลไกในการทำงานตอบข้อประสานกันจนมาถึงในระดับจังหวัดที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยจากการลงพื้นที่ของท่านผู้ราชการจังหวัดนักหน่วยงานต่างๆที่ไปดูการเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆในเรื่องของขยะวัชพืชต่างๆที่มากับลำน้ำเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าตรงไหนที่มีการทิ้งขยะลงไปลำน้ำที่จะเป็นสิ่งที่จะไปอุดตันการเส้นทางการระบายน้ำก็ขอฝากแจ้งทางหน่วยต่างๆที่รับผิดชอบในการกำจัดสิ่งเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านศิวกรบัวป้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะทำได้เนาะโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองนะครับคือเรื่องของการทิ้งขยะขอให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะให้ลงถังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะใครที่ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์เนาะนำเที่ยวต่างๆเนี่ยพยายามที่จะต้องบอกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับว่าขอให้ทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะเพราะว่าขยะที่ทิ้งลงมาเนี่ยมันจะไปอุดตันเรื่องของท่อระบายน้ำและอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมได้นะอาจจะเป็นน้ำรอระบายมันทำให้น้ำเนี่ยระบายได้ช้าลงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาติดตามกันต่อเมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าท่านพูดถึงเรื่องของ CM Flood นะครับเชื่อว่าใครหลายคนก็อยากจะรู้ว่าCM Flood เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันกับทางรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงษ์ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของมช.ช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรี วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz มาต่อกันในช่วงที่2ครับของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนคราวนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการทำงานร่วมกันกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของ CM Flood ครับเขาบอกว่าเป็นระบบเตือนภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับในเรื่องของ CM Flood นี่มันคืออะไรครับท่านมันมีความแตกต่างจากเรื่องของระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ผ่านมายังไงบ้างครับท่านครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยตัว CM Flood เนี่ยเราได้ดำเนินการมาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับจริงๆแต่ว่าเรามีการพัฒนาตลอดเนื่องจากว่าเชียงใหม่เนี่ยเราถือว่าเป็นทีมเชียงใหม่นะครับการทำงานของกองบัญชาการเหตุการณ์หรือว่าดำเนินการเรื่องกับเขตเมืองตอนน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราก็จะมีทั้งระบบของการเตือนภัยระบบการเผชิญภัยทั้งก่อนระหว่างหลังเกิดภัยเนี่ยตัวCM Floodเนี่ยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เอาจริงๆแล้วคือปี2555แล้วนะครับหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่ปี54เพียงว่าตอนนั้นเนี่ยครับเราก็ยังดำเนินการไปได้แค่บางส่วนนะครับแล้วก็เราสร้างแผนที่น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่มาที่รู้จักกันดีเป็น10ปีที่ผ่านมาที่คนแชร์กันดูตลอดเนี่ยแบ่งเป็น7โซนนะครับตั้งแต่นู้นมาแต่พอปีถัดมาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นของบริบทของเมืองครับของทั้งหน่วยงานก็ได้ป้องกันเมืองมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ก็เปลี่ยนไปนะครับมีความล่อแหลมมากขึ้นต่างๆเนี่ยทำให้การเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันไม่เกิดเหมือนเดิมละดังนั้นทำให้เมื่อปี65ครับ67เนี่ยที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยทางมาในเชียงใหม่เนี่ยก็ประเมินแล้วพบว่าแผนที่น้ำท่วมชุดเดิมเนี่ยมันล้าสมัยแล้วแล้วมันใช้เวลานานมาเลยเราใช้ประโยชน์กับเขามาจึงดำเนินการใหม่ครับเป็นชุดใหม่ออกมาเมื่อปี67-68เราได้งบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาช่วยด้วยนะครับก็ได้สร้างเตรียมฝักขึ้นมาซึ่งระบบเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นมากเพราะว่าเดิมเนี่ยเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นระบบเตือนภัยที่ดีที่สุดในประเทศอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่พอครับสำหรับภัยที่ใหญ่ขึ้นจากภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาทั้งมีถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งเราก็ต้องเตือนประชาชนก่อนอย่างน้อย12ชั่วโมงแบบที่แม่นยำเป๊ะเลยนะครับว่า 95% ตัวได้ถูกต้องเนี่ยแต่หลังจากเตือนไปแล้วอะครับมันก็ประชาชนจะได้อะไรจากการเตือนภัยว่าน้ำจะมาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงที่เสี่ยงขนาดไหนเราถึงต้องมีนวัตกรรมเพิ่มก็คือตัวสนับสนุนการเตือนภัยก็คือว่ามีแผนที่น้ำท่วมใครที่อยู่โซนนอกแผนที่ไปก็ไม่เป็นไรก็อยู่ต่อไปแต่ใครที่อยู่ในโซนที่เสี่ยงมากน้ำท่วมสูงก็ต้องตัดใจอพยพนอกจากเราจะบอกว่าแผนที่ของเขตเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็บอกถึงความลึกไปด้วยความลึกน้ำท่วมว่าขนาดไหนทำให้คนที่บ้านท่วมแค่หน้าแข้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่วมอกเนี่ยก็ต้องอพยพแล้วสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบมาตรฐานสากลทั่วโลกเนี่ยที่เป็นระบบเตือนภัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับในประเทศสำคัญเนี่ยก็จะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าแหละทุกคนทำกันแต่เครื่องมือสนับสนุนการเตือนภัยมากกว่าที่เรายังขาดกันซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับวันนี้เชียงใหม่ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดละก็ผมก็กับร่วมกับทีมเชียงใหม่นะครับดำเนินการขึ้นมาก็จะพบว่าเราจะมีทั้งฝัดมาร์คฝัดแมทนะครับฝัดโทต่างๆทำให้ประชาชนเนี่ยอุ่นใจได้ครับในระดับหนึ่งครับ
0: ครับก็คือทำให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจได้มากขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับท่านครับเพราะว่าได้เห็นข้อมูลที่มันครบถ้วนว่าถ้าน้ำจะท่วมระดับไหนเขาจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ใช่ครับเพราะว่าการจะให้คนอพยพหรือย้ายรถเนี่ยคือผมมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งคือว่ารถต้องไม่จมน้ำนะครับเพราะรถเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีล้อด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของเมืองเชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอประชาชนรู้พื้นที่ไหนที่เราออกไปนิดนึงก็น้ำไม่ท่วมแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถย้ายคนอย่างน้อยผู้ป่วยติดเตียงผู้เปราะบางเนี่ยเราต้องเอาออกก่อนนะในช่วงน้ำท่วมแต่ทีเนี้ยคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นเสี่ยงขนาดไหนดังนั้นตอนนี้ครับเขารู้แล้วครับว่าถ้าน้ำขึ้นมาขนาด5เมตรเนี่ยตรงไหนบ้างที่จะท่วม4เมตรสมมติว่าเราบอกว่าเป็นซีโร่ต่างๆไว้ฮะสมมติว่าน้ำอีก12ชั่วโมงจะมา5เมตรเขาก็จะรู้ว่า5เมตรเนี่ยท่วมเขาหรือเปล่าหรือถ้าบอกว่ามา4เมตร50เ ขาก็จะรู้ว่าตรงไหนเขาท่วมหรือไม่ครับตัวนี้มีประโยชน์ในการที่ทำให้ประชาชนสามารถขยับขยื่นในการอพยพเนี่ยได้อย่างว่ามีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นคนไม่จำเป็นอพยพก็ไม่ต้องอพยพครับมันทำให้กำลังของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่ตึงตัวกันไปปัญหาอพยพก็คือว่าทุกวันเนี่ยเราต้องรอให้น้ำมาก่อนถึงจะหนีกันแต่หลักการอพยพจริงๆต้องทำตอนที่น้ำยังไม่
0: ม
1: าเพราะว่ามันใช้รถใช้ลาได้ถ้าน้ำมาแล้วเนี่ยตึงตัวมากครับ
0: โอ้อาจารย์ครับกว่าจะได้ข้อมูลมาขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอะไรบ้างครับเพื่อนำมาใช้ใน CM Flood ครับ
1: ที่เราบอกว่าเราทีมเชียงใหม่แล้วก็เราเป็นทีมที่เข้มแข็งนะครับเราก็ทั้งกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ทุกส่วนที่มีเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยรวมถึงส่วนกลางด้วยนะครับเราก็ใช้ในการบูรการข้อมูลกันแต่ว่าทีนี้ของเราเนี่ยก็จะมาทำการปรับข้อมูลให้เข้ากับบริบทพื้นที่ให้มากที่สุดท่านจะเห็นว่าในกรณีของการเกิดภัยเนี่ยเตรียมฝักเนี่ยจะบอกถึงตำแหน่งน้ำท่วมอุปกรณ์ช่วยน้ำท่วมแล้วก็จุดพักพิงจุดอพยพที่จอดรถมีหมดเลยครับในตัวนี้เพราะฉะนั้นการบริการพวกนี้เชื่อมโยงเนี่ยทุกหน่วยงานใช้ด้วยกันแต่ว่าเราไม่ได้มีเครดิตคนเดียวนะครับนี่คือทีมเชียงใหม่ใช้ไปด้วยกันทั้งชลประทานกรมน้ำและทางหน่วยงานในจังหวัดครับ
0: นอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากประชาชนที่จะได้รู้แล้วว่าควรจะอพยพหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับท่านครับ
1: ระบบนี้จะอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลยครับเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยงกับทาง EOC ของจังหวัดแล้วก็ JAC ของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาชนทราบคือทำงานด้วยกันแล้วก็ตัวนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนเผชิญเหตุของกองอำนวยการป้องกันบรรเทาภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนเขาจะสามารถติดตามข้อมูล CM Flood ยังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ตอนนี้สามารถจะเราเผยแพร่ออกไปค่อนข้างหลากหลายตามทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียแล้วก็สามารถเข้าไปที่ของมหาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีคำว่า Water Center อยู่ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราก็จะเผยแพร่ให้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้หาไม่ยากครับเสิร์ช Google ก็จะหาเจอครับในระบบนี้ครับ
0: โอ้ถ้าอย่างนี้คือฟังเรื่องของระบบที่อาจารย์พูดถึงแล้วถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยในเรื่องของการต่อยอดมีแผนจะต่อยอดทำเป็นแอปหรือว่าทำนำไปกระจายให้กับจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับอาจารย
1: ์คือตอนนี้ผมทำเป็นระบบเว็บแอปไว้เนี่ยไม่ได้ทำเป็นโมบายแอปเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากในการดาวน์โหลดแล้วก็มันสามารถใช้ได้สะดวกเนื่องจากว่ามช.เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่มากนะครับเพื่อนข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเสถียรมากแล้วก็ลิงก์จากเว็บไปได้เลยซึ่งดูง่ายดูสะดวกผ่านมือถือเนี่ยก็จะขึ้นตามหน้าจอมือถือเลยสะดวกสบายทีนี้สำหรับจังหวัดอื่นเนี่ยตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยโดยผมเนี่ยก็จะไปเป็นที่เลี้ยงให้หลายจังหวัดอยู่นะครับที่จะดำเนินการเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลสำคัญเนี่ยบางจังหวัดยังไม่ได้ทำอะไรมากเรื่องตรงนี้ก็ต้องเทรนขึ้นไปซึ่งตอนนี้ถามว่าที่อื่นมีความพร้อมไหมก็พร้อมระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดนี้ก็ต้องขยับนะครับเชียงใหม่ตอนนี้มันคือถ้ามองถึงระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเนี่ยเราไปไกลกว่าคนอื่นเขาเยอะละแต่ทีนี้ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องเอาต้นแบบตัวนี้ครับไปเผยแพร่ให้กับจังหวัดอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ
0: อย่างนี้ในเรื่องของการทำงานการพัฒนาระบบ CM Flood นี่เราเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรไหมครับหรือว่าอยากจะขอความร่วมมือจากในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ผมก็ต้องโชคดีครับที่เราใช้คำว่าทีมเชียงใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือเจ้าของนวัตกรรมนี้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่มาเลเชียใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทำงานด้วยกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนโครงการอย่างดีแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ถูกนำไปเผยแพร่แล้วก็ใช้ร่วมกันแล้วก็มีการตรวจสอบกับท้องถิ่นด้วยนะครับข้อมูลฟัดแมปที่ผมทำขึ้นมาถึงน้ำท่วมเนี่ยเราไม่ใช่โมเดลอย่างเดียวรันนะครับหลังจากเรารันโมเดลแล้วเนี่ยเราเข้าไปเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่แล้วไม่พอนะครับเราเชิญอปท.ทั้ง33ตำบลในเขตน้ำท่วมเขตเมืองเนี่ยมาหารือกับเราร่วมกันทำแผนที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันที่เราประกาศแผนที่ออกไปเนี่ยทั้งหน่วยงานทุกหน่วยในของ33อปท.เนี่ย22อปท. 23ตำบลเนี่ยเขาก็พบว่ามันตรงกับข้อเท็จจริงทำให้เขาสามารถจะขยายผลในการแจ้งเตือนซึ่งผมมุ่งเน้นให้กับท้องถิ่นเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปใช้พื้นที่ใครพื้นที่มันเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครช่วยทันนะครับ ต้องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเท่านั้นเองดังนั้นประชาชนในที่ใดที่หนึ่งก็ดูของตัวเองไว้ตัดสินใจอพยพตัดสินใจป้องกันตัวเองยังไงเนี่ยต้องดูจากข้อมูลเป็นหลักครับ
0: ในเรื่องของ CM Flood นี่เราได้มีการใช้พวกระบบเซ็นเซอร์อะไรเข้ามาช่วยเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมด้วยไหมครับอาจารย
1: ์นอกเ จากเราเก็บข้อมูลอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามีใช้โมเดลแล้วเนี่ยก็มีสถานีตรวจวัดที่ของกรมชลของทั้งปภ.ด้วยและหลายหน่วยงานครับที่เข้ามาเชื่อมโยงอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเห็นเราจะแสดงระดับน้ำทุกสะพานเลยของตั้งแต่ในเมืองมาตั้งแต่บ่อหมายรอบที่3ตอนบนที่ดอนแก้วไปจะถึงลงมาเรื่อยๆผ่าน P1 ผ่านภาค5แล้วก็ไปที่บ่อหมายรอบ3ป่าแดดเนี่ยเราจะเห็นระดับน้ำท่วมของทุกสะพานซึ่งไม่จะเป็นต้องดูที่P1 อย่างเดียวละต่อไปจะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ดูตรงนั้นได้ซึ่งตัวนี้นะครับเราเชื่อมโยงแล้วก็ระบบที่เราใช้ Machine Learning แล้วก็ AI เนี่ยมาผสมด้วยแต่ทั้งนั้นทุกอย่างไม่แม่นนะครับถ้าไม่มีการไป cross check กับทางพื้นที่ให้ดีก่อนเพราะว่าระบบเตือนภัยปัจจุบันที่หน่วยงานอื่นๆทำทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบจำลองรันออกไปทำออกไปแล้วก็มันไม่แม่นนะครับมันมี error เยอะจากข้อมูลสภาพพื้นที่แต่เราเนี่ยห่วงว่าประชาชนเนี่ยจะไม่เชื่อถือถ้าเกิดว่าไม่แม่นยำดังนั้นก็เลยต้องพยายามทำอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าไปตรวจสอบกับพื้นที่จริงแล้วก่อนเผยแพร่ออกไปครับ
0: โอเคมีการตรวจสอบหลายชั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับอาจารย์ในส่วนของนอกเมืองอย่างเงี้ยเรามีแผนที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมาใช้ไหมครับในนวัตกรรมนอกเมืองครับอาจารย์ในเรื่องของการป้องกันเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยครับอาจารย
1: ์ในกรณีน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมันก็ต้องใช้ CBDRM นะครับก็คือว่าการจัดการภัยด้วยชุมชนเป็นฐานนะครับ ทีนี้ระบบที่เราใช้ในเขตเมืองเนี่ยเป็นระบบใหญ
0: ่
1: ซึ่งเรามีความสูญเสียเศรษฐกิจเยอะส่วนข้างนอกเนี่ยมันเป็นจุดๆไปเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมกับทางจังหวัดในการจัดการปัญหาจริงๆแล้วครับท่านไปก่อนครับปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยหลักๆ 99% แล้วก็คือกีดขวางทางน้ำครับตรงไหนที่มีการกีดขวางทางน้ำตรงนั้นก็คือท่วมเลยเพราะฉะนั้นการแก้เนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุเขาเรียกความล่อแหลมเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยครับเวลามีอะไรลงมาเนี่ยระบบเตือนภัยระบบการตรวจวัดฝนตรวจวัดน้ำท่าของลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยเชียงใหม่มีเยอะมากดังนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยทางผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลนั้นมาจัดการบริหารจัดการเพราะว่าบริบทพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับ บางที่น้ำก้อนเดียวกันนะครับผ่านไปได้เลยโดยสบายโดยไม่ท่วม แต่บางที่ที่มีกีดขวางทางน้ำเยอะก็จะท่วมดังนั้นในการจัดการเขตพวกนี้มันต้องดูจากพื้นที่ด้วยว่ามีความล่อแหลมขนาดไหนซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่แล้วผมเองก็เข้าไปช่วยทั้งหมดแล้วครับเป็นว่าวันนี้จะเราเมนชั่นในเขตเมืองเพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดเหตุแล้วก็จุดเหตุใหญ่แต่มันก็ไม่ได้เกิดบ่อยนะครับของเชียงใหม่เราก็ถ้ากี่ปีครั้งเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยโอ้เราเสียเป็นหลายพันล้านเลยครับต้องเมนชั่นตัวนี้ก่อนส่วนนอกๆแน่นอนครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่กับทางเราเนี่ยก็ดำเนินด้วยกันก็จะมีมาตรการที่จะไปช่วยขนาดที่ว่าดินถล่มจุดเล็กๆอย่างเช่นที่ปางอุ๋งกันที่แล้วเนี่ยก็มีโครงการที่จะดำเนินการในตั้งกระบอกว่าน้ำฝนให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับ
0: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ครับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์อาจารย์นอกรอบได้ไหมครับอาจารย์
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ผมต้องขอบครับขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่าจะมีสิ่งที่ทำให้คนนั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงฤดูน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็คือ CM Flood นี่แหละครับที่จะมีการทำงานด้วยกันกับทีมเชียงใหม่นะครับเพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมาให้พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ชาวเชียงใหม่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับกับเรื่องของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับตอนนี้เราอยู่กับทางคุณนิสิตทรงศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับในเรื่องของเอาง่ายๆเอานี้ก่อนเรื่องของความสำคัญเนาะบางทีแบบเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่รู้นะว่าประเพณีนี้มันมีความสำคัญกับชาวเชียงใหม่ยังไงบ้างนะครับอยากจะถามเรื่องของความสำคัญของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ครับ
2: ครับผมก็สำหรับประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม
0: ่
2: ประจำปี2569นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางเชียงใหม่เราเนี่ยเรามีงานบุญใหญ่มนหลวงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็คืองานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ทางพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญนะครับสำหรับประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยท่านนายกอัศนีบุรณุปกรณ
0: ์
2: นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับงานประเพณีซึ่งงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นประเพณีที่ สืบทอดกันมายาวนานนะครับซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นการที่ส่งเสริมคุณค่าทางด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราถือว่าประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ว่าอย่างน้อยปีนึงเนี่ยเราจะทำบุญเมืองเชียงใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับเราขอมามีส่วนร่วมได้ไหมมีกิจกรรมร่วมได้ไหมซึ่งในปีนี้นะครับประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรามีการให้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าในส่วนขององค์กรภาครัฐภาคีเครือข่ายภาคเอกชนวัดทุกวัดในเขตเชียงใหม
0: ่
2: นะครับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนทุกโรงเรียนมาให้ความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเพณีที่จะเกิดขึ้นครับ
0: ครับสำหรับปีนี้เรื่องของรายละเอียดการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ครับรายละเอียดปีนี้นะครับก็เราจะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนะครับ2569ก็คือแรม4ค่ำเดือน9เหนือนะครับจะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนะครับในการจัดประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับเราจะจัดขึ้นทุกจุดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งหมด10จุดด้วยกัน
0: ครับ
2: 10จุดด้วยกันซึ่งทางพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมทําบุญเนี่ยนะครับสามารถไปได้ทุกจุด
0: คร
2: ับนะครับจุดแรกเลยคือจุดหลักก็คือเขาบอกว่า1จุดใจกลางเมืองเชียงใหม
0: ่
2: นะครับ5ประตู4แจงมีจุดไหนบ้างก็
0: ค
2: ือจุดกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือจุดที่อนุสาวรีย์3กษัตริย์
0: คร
2: ับ นะครับซึ่งจุดอนุสาวรีย์3กษัตริย์เนี่ยจะเป็นจุดใจกลางเมืองเลยนะครับทุกจุดที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่ในวันที่4นี้นะครับ
0: คร
2: ับ เลิกงามยามดีก็คือ 9:39 น
0: 9:39
2: ครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นจะจุดที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่คืออนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับเราจะมีการจุดพลุให้สัญญาณครับ
0: ครับ
2: จุดพลุที่อนุสาวรีย์3กษัตริย์3ลูกนะครับปึ้งปึ้งปึ้งนะครับและทุกจุดก็ทำพิธีพร้อมเดียวกันเลยนะครับซึ่งเป็นงานบุญใหญ่บุญหลวงครับ
0: ครับ
2: จุดอย่างที่ผมบอกไปครับจุดกลางเมืองก็คือจุดอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับซึ่งในทุกจุดจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ
0: ่
2: นะครับจะเป็นประธานในพิธีนะครับจุดใจกลางเมืองก็คือจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ นะครับส่วนอีก4จุดห้าจุดประตูเมืองนะครับก็จะมีประตูเมืองเชียงใหม่ก็จะมีท่านรองผู้ว่าชัชวาลนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับประตูท่าแพครับก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
0: ่
2: นะครับท่านอัศนีบุรณุปกรณ์เป็นประธานในพิธีจุดประตูแสนปรุงนะครับประตูแสนปรุงนี้ก็จะเป็นผู้บังคับการกองบิน41ครับครับจุดประตูสวนดอกครับก็จะมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมนะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งก็คือประตูช้างเผือกครับจะเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
0: ่
2: นะครับนี่ก็คือ5ประตูแล้ว4แจงล่ะนะครับ4แจงนะครับที่เราจะไปร่วมพิธีได้นะครับก็จะมีแจงหัวรินครับแจงหัวรินก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าศิวะเป็นประธานครับส่วนแจงกูเฮืองนะครับแจงกูเฮืองก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือท่านบุญลือเป็นประธานครับส่วนแจงสีภูมินะครับก็จะเป็นพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้กำกับการมณฑลทหารบกที่33นะครับแล้วก็แจงสุดท้ายก็คือแจงกระตำก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองศิวกรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง10จุดทั่วเมืองนะครับเราสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับเราไปร่วมทําบุญเมืองครั้งยิ่งใหญ
0: ่
2: งานบุญใหญ่บุญหลวงด้วยกันนะครับ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมทําบุญด้วยเรื่องของการให้บริการเรื่องของการแต่งกายการเตรียมตัวต้องเป็นยังไงบ้างครับท่านคร
2: ับ ครับผมก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าทางเชียงใหม่เราเตรียมความพร้อมเรื่องของ730ปีสู่เมืองมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมพิธีนะครับหรือนักท่องเที่ยวเราร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมือง
0: ชุดพื้นเม
2: ือง เพื่อเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับบ้านเรานะครับสำหรับท่านใดที่เป็นงานบุญใหญ่บุญหลวงอยากจะไปร่วมทำบุญต้องทำยังไงบ้างนะครับทุกจุดนะครับทุกจุดทั้ง10จุดทั่วเมืองนะครับท่านสามารถที่จะไปยังจุดที่เราทำพิธีก็คือหน่วยพิธีต่างๆทุกหน่วยนะครับเขาจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของการทำบุญถวายปัจจัยต ามกำลังศรัทธากับตามกำลังทรัพย์นะครับก็จะมีจุดทำบุญอยู่นะครับทุกจุดเลยนะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดท่านใดสะดวกที่จะทำอาหารทำขนมนะครับหรือว่าน้ำดื่มก็จะมีจุดโรงทานนะครับโรงทานก็คือท่านก็ไปแสดงเจตนาว่าจะมาร่วมทำบุญนะครับที่จุดทุกจุดทั่วเมืองนะครับรวมทั้งเรื่องของการทำบุญน้ำดงน้ำดื่มนะครับสามารถติดต่อได้สำหรับจุดกลางรับจุดศูนย์กลางเลยก็คือจุดกลางเมืองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จุดนั้นนะครับในพิธีทำบุญเนี่ยเราจะมีน้ำมนต์นะครับซึ่งจะเป็นน้ำมนต์ที่เอาเข้าร่วมพิธีนะครับจำนวน500ขวดแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วยนะครับจุดของใจกลางเมืองนะครับถ้าเกิดท่านสะดวกนะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ทางท่านอุทัยธนามหามิตรนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอนชัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0979209633นะครับที่จะร่วมทำบุญกับประเพณีทำบุญใหญ่บุญหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ครับอย่างนี้เรื่องของจุดจอดรถสำหรับพี่น้องประชาชนที่เขาจะมาเข้าร่วมนี่เราได้มีการเตรียมจุดอะไรไว้ให้ไหม
2: ครับผมสำหรับจุดจอดรถทั้ง10จุดนะทั้ง10หน่วยพิธีทั่วเมือง
0: ครับ
2: เราได้ประสานงานกับทางตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ครับซึ่งให้ความสะดวกและให้บริการกับท่านทุกๆจุดนะครับท่านที่จะไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีกรณีที่ชาวต่างชาติเขาไม่เห็นอุ้ยชาวเชียงใหม่ทำอะไรกันอยากจะเข้าร่วมแต่ว่าเรื่องของเครื่องแต่งกายเขายังไม่พร้อมอย่างนี้เราจะมีการจัดจุดบริการให้เขาด้วยไหมฮะ
2: ครับผมในส่วนของชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากเลยนะครับแล้วก็ทุกจุดนะครับในส่วนของเรื่องของการสื่อสารก็คือพิธีกรประจำหน่วยพิธีทุกหน่วยนะครับเราจะมีพิธีกรที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำกับทางนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติครับ
0: ครับผมอย่างนี้อยากจะถามเรื่องของความสนใจครับท่านครับสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะความสนใจเป็นยังไงบ้างเทียบกับปีที่แล้วไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่อาจจะเป็นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกระแสความสนใจกับพี่น้องชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเยาวชนคนรุ่นใหม่กับงานนี้เป็นยังไงบ้าง
2: กระแสดีมากครับ
0: ครับ
2: เราสังเกตได้จากประเพณีครั้งล่าสุดใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพิธีนะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะครับท่านจะเห็นได้เลยครับว่า 80%
0: ครับ
2: กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับซึ่งเขาได้มาทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกสื่อต่างๆของเขาด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกช่วงวัยแล้วกันเนาะทุกช่วงวัยนะครับจริงๆแล้วผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเข้าไปกันอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนกลุ่มนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ไปร่วมพิธีกันในครั้งนี้กันนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะผมว่ามันเป็นโอกาสด้วยและสามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ได้ด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะครับในเรื่องของการสืบสานประเพณีล้านนาในช่วงที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ป่าเวณีปีใหม่เมืองรวมถึงสาวบูชาเขาเสาอินทขินเนี
2: ่
0: ยเราก็ได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากมายเลยวันนี้เราก็น่าจะได้เห็นนะฮะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เห็นว่าอาจารย์ก็จะแบบจะมีการเชิญกลุ่มนักเรียนมาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับครับก็ในส่วนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทุกหน่วยพิธีนะครับเราจะมีโรงเรียน11โรงของในเขตเทศบาลนะครับอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็บางท่านบอกว่าเอ๊ะวันที่4ไม่สะดวกที่จะไปร่วมทำบุญไปวันที่3ได้ไหมนะครับทุกจุดพิธีนะครับเราจะเริ่มเข้าถ้าเกิดภาษาเมืองเขาเรียกว่าวันดาครับผมเพราะฉะนั้นช่วงตอนเย็นๆนะครับท่านก็สามารถที่จะไปตามหน่วยพิธีต่างๆเพื่อที่จะร่วมทำบุญได
0: ้
2: ครับแล้วก็บางท่านนะครับบอกว่าไม่สะดวกที่จะไปแต่อยากจะเห็นบรรยากาศอยากรับฟังนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: ครับขึ้น FM 93.25 นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็จะไปถ่ายทอดสดให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบรับฟังและได้ร่วมพิธีนะครับ
0: ต้องบอกว่าทีมงานของเราก็พร้อมกันเต็มที่เลยนะที่จะเขาเรียกว่าถึงแม้จะไปไม่ได้เนาะรับฟังผ่านวิทยุท่านก็ได้บุญด้วย
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: สุดท้ายแล้วครับเชิญชวนกันอีกสักครั้งนึงปิดท้ายรายการครับท่านครับ
2: ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นงานบุญอีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานบุญใหญ่บุญหลวงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนะครับทุกหน่วยพิธี10หน่วยนะครับท่านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้นะครับท่านจะไปร่วมทำบุญนะครับหรือไปร่วมในพิธีได้ทุกจุดเลยครับในวันที่4มิถุนายนนะครับ
0: ก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะครับแล้วก็การแต่งกายชุดพื้นเมืองย้ำกันอีกครั้งชุดพื้นเมืองนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านนิสิตส่งศรีครับท่านรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมทำบุญร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องของการจัดงานการสืบสานประเพณีการสืบสานวัฒนธรรมล้านนานะครับสำหรับกิจกรรมล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินท้องถิ่นทั้งคนรุ่นใหม่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้แสดงศักยภาพทางดนตรีนะครับถือว่าเป็นดนตรีล้านนาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในวงกว้างแล้วนะก็จะมีศิลปินทั้ง SL Music ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยนะครับคุณอ้อมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนานะครับวงลูกทุ่งดนตรีโรงเรียนสันกำแพงถือว่าเป็นตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่แล้วก็คุณไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะครับเป็นศิลปินดารารับเชิญที่มาความสามารถเลยนะครับใครสนใจอยากจะมาร่วมคอนเสิร์ตกันนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับตอนนี้ก็มีการคัดเลือก1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามกันนะในเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ตอนนี้มี5เมนูที่ได้รับการคัดเลือกทั้งขนมเปียงลิ้นหมาทั้งห่อนึ่งไก่ใส่ผำนะครับน้ำหนังแก้วแล้วก็น้ำเมี่ยงรวมถึงคงค้างน้ำพริกเยอะโอ้ยอันนี้สนใจมากเลยนะครับแต่ละเมนูเดี๋ยวเราจะนำเมนูแต่ละเมนูเนี่ยไปโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ของ Radio เชียงใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกง

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
4: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำนอกจากนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักพบว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดตรังจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายัตติด่วนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเป็นวันที่2พร้อมพิจารณาคำขอกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกตัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วจากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์จากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื่องอีก4ยติหลังจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญการพิจารณายติกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขออนุญาตรัฐสภาเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนแผนปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล
6: ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามเครือข่ายในพื้นที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันยูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลักใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

และชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมา

0: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับรายการที่เราจะนำเรื่องราวสาระความรู้ต่างๆนะครับมาบอกต่อมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมครับเรามาจัดรายการแทนพี่เก่งนะอีกสักหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้เรามากับสีสหายมช.คราวนี้เป็นสีสหายเนาะไม่ใช่สีเสือทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแหมก็จะมีทั้งน้องขวัญมีทั้งน้องเชียร์มีทั้งน้ององุ่นแล้วก็น้องเนมนะครับที่จะมานำเรื่องราวสาระความรู้สำคัญมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างเริ่มที่น้องขวัญครับ
2: ของขวัญก็จะเป็น6อาหารโปรตีนสูงกว่าไข่สารอาหารแน่นแคลอรี่ต่ำอิ่มนานทั้งวันค่ะ
0: ครับต้องเนมล่ะ
3: ค่ะของเชียร์นะคะจะเป็นในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุที่จะได้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับต่อไปน้ององุ่น
4: ค่ะองุ่นจะมาแนะนำกิจกรรมทำบุญในเทศกาลวันวิสาขบูชาค่ะ
0: ครับแล้วก็น้องเนมล่ะครับ
5: วันนี้จะมาพูดในเรื่องของเชื่อมกรุงเทพสู่เชียงใหม่ศิลปะการพัฒนาเมืองค่ะ
0: ครับแม่ต้องบอกว่าประเด็นแต่ละประเด็นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเดือนมิถุนายนเนาะก็จะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เข้ามาดูข้อมูลไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่4,200,000กว่าสิทธิ์นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปได้ว่า4,200,000กว่าสิทธิ์คือสิทธิ์ที่เขาอาจจะกันไว้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่รอลงทะเบียนแล้วรอ3วันเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจไปแต่อยากจะให้เช็คตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติครบไหมอย่างเช่นอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เราลงทะเบียนหรือไม่หรือว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าเกิดว่าเราไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็รอรับเงินจากสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและท่านจะหมดสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์คือมันไม่สามารถรับเงินซ้อนได้นั่นเองนะครับส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ก็คือสามารถลงทะเบียนได้ตลอดนะครับก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญไปด้วยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาใหม่นะเตรียมหลักฐานให้พร้อมด้วยนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจของไทยช่วยไทยพลัสได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมหลักฐานอย่างรูปถ่ายนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรูปถ่ายท่านที่ยืนอยู่หน้าร้านเอาให้เห็นป้ายร้านชัดเจนเลยแล้วก็รูปถ่ายที่2ก็คือรูปถ่ายตอนขณะประกอบกิจการอยู่นะครับอย่าลืมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองด้วยในใบลงทะเบียนนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมมาที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ไม่เสียเวลาไม่ต้องเดินทางกลับไปเตรียมหลักฐานใหม่อีกนะครับคุณผู้ฟังเหลืออีก4,000,000กว่าสิทธิ์นะสำหรับคุณผู้ใช้พี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ประกอบการนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของสิทธิต่างๆอีกอย่างนึงที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะติดตามกันก็คือเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้น้องเนมมาพูดถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะคะที่จะได้รับในเดือนมิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569พบว่าได้มีประชาชนและมีผู้สูงอายุทยอยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวมเป็นเงินแล้ว 4,000 บาทตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยา2569สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนอกจากจะได้รับสิทธิ์เงินไทยช่วยไทยพลัสแล้วยังมีเบี้ยเงินผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน2569เข้าบัญชีตามปกติทุกเดือนดังนั้นผู้สูงอายุจะได้รับเงิน2เด้งคือเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเบี้ยผู้สูงอายุที่จะเข้าในวันที่10มิถุนายน2569เพื่อเอาไปใช้แบ่งเบาภาระค่าของชีพโดยปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 800บาทต่อคนต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะ
0: ครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะในเรื่องของทั้งเบี้ยยังชีพอะไรก็แล้วแต่ผู้สูงอายุต้องยอมรับนะว่าเป็นเป้าหมายหลักๆของกลุ่มมิจฉาชีพเลยนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะสำหรับการแจ้งเตือนมิจฉาชีพนะครับที่เขามาโกงผู้สูงอายุมีการส่ง SMS แนบลิงก์เข้ามาบอกว่าตอนนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเพิ่มแล้วนะจาก 1,000 เป็น 3,000 หรือ 6,000 บาทแล้วก็แนบลิงก์เข้ามาบอกว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนปรากฏว่าโดนขโมยข้อมูลไปหมดเลยแล้วกลุ่มที่มิจฉาชีพเขาเพ่งเล็งเนี่ยมักจะเป็นวัยเกษียณอะคนที่เป็นข้าราชการบำนาญเขาจะมีเงินในบัญชีค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเงินสะสมก็ตามบำเหน็จบำนาญใช่ไหมเนี่ยเป้าหมายหลักมิจฉาชีพเลยพอมิจฉาชีพเขาส่งข้อมูลเข้ามาเราไปกดแนบลิงก์ปุ๊บเงินในบัญชีหายเกลี้ยงเลยนะสำหรับใครที่โดนโกงนะโดนโกงเนี่ยก็อย่าลืมที่จะโทรไปที่1441อย่าลืมบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยนะทั้งข้อมูลที่แชทกันแชทกับมิจฉาชีพนะครับเรื่องของเบอร์ที่โทรเข้ามาหรือว่าหมายเลขบัญชีที่โอนออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือควรที่จะเก็บหลักฐานไว้ให้พร้อมแล้วแจ้งไปที่1441นั่นเองนะครับจะได้แจ้งตำรวจแล้วตำรวจเขาจะได้ติดตามเงินที่หายไปได้นะครับกรณีนี้มีเยอะมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยหลงกันไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานรัฐเป็นหลักนะครับอย่าไปเชื่อเว็บไซต์โซเชียลต่างๆที่เชื่อถือไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของผู้สูงอายุอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะเพราะว่าหลายงานวิจัยก็บอกมาว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรที่จะขาดในเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วเรื่องของโปรตีนก็เราเจอทั้งบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ้ยกินไข่ไก่แล้วโอ้โหโปรตีนแน่นรับรองเพียงพอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นสำหรับทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่มันจะให้โปรตีนสูงวันนี้น้องขวัญจะมาพูดเรื่องของโปรตีนนอกเหนือจากไข่แล้วมีอะไรอีกบ้างครับน้องขวัญครับ
2: ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเบื่อไข่แล้วนะคะซึ่งก็ไข่ก็เป็นอาหารที่มีแหล่งโปรตีนจริงๆค่ะแต่ก็ถ้ากินนานๆก็อาจจะเบื่อได้เนาะวันนี้ขวัญก็เลยจะมาเปิดโพค่ะ6สุดยอดอาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูงกว่าไข่แล้วก็มีสารอาหารที่แน่นพลังงานดีตอบโจทย์ทั้งสายที่รักษาการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็รักสุขภาพด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือกรีกโยเกิร์ตนั่นเองค่ะกรีกโยเกิร์ตต่อ1ถ้วยเนี่ยจะมีโปรตีนถึง17กรัมค่ะก็เป็นไอเทมลับสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของสายออกกำลังกายให้โปรตีนที่สูงแล้วก็มีพลังงานที่ต่ำค่ะมีเพียง100แคลอรี่เท่านั้นย่อยง่ายสบายท้องแล้วก็หาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเต้าหู้นั่นเองค่ะเต้าหู้เนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเต้าหู้100กรัมค่ะจะมีโปรตีนอยู่9กรัมด้วยกันเต้าหู้เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่บอกได้เลยว่าสายมังสวิรัติเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทั้ง9ชนิดด้วยกันเลยค่ะนำไปปรุงอาหารได้หลายรูปแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุทองแดงสังกะสีแล้วก็วิตามิน B ค่ะอย่างที่3ค่ะทูน่าค่ะทูน่า85กรัมเนี่ยจะมีโปรตีนถึง20กรัมด้วยกันนะคะทูน่าเนี่ยเขาอุดมไปด้วยกรดไขมันอะมิโนโอเมก้า3ช่วยป้องกันระบบหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาประหยัดหาซื้อง่ายเก็บรักษาได้นานนำไปมิกกับแซนด์วิชสลัดหรือว่าทานเป็นซาซิมิเนี่ยก็ได้เช่นกันค่ะอย่างที่4ค่ะเม็ดฟักทองค่ะก็1ใน4ของถ้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10กรัมด้วยกันในส่วนของโปรตีนเม็ดฟักทองอะค่ะถือว่าเป็นธัญพืชที่ใช้ทานเล่นได้แบบเพลินๆค่ะนอกจากจะมีโปรตีนที่สูงแล้วก็ยังเป็นแหล่งแร่ธาตุของแมกนีเซียมชั้นเยี่ยมเลยค่ะนำไปโปรยหน้าสลัดหรือว่าทานเปล่าๆเป็นของว่างระหว่างวันเนี่ยก็อร่อยเลยทานเพลินมากๆเลยนะคะอย่างที่5ค่ะคือถั่วเหลืองนั่นเองค่ะถั่วเหลือง28กรัมเนี่ยก็จะมีโปรตีนถึง7กรัมด้วยกันค่ะถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์ต่อหัวใจแนะนำให้ทานนำมาบดแล้วก็ทานแบบกับเนยก็ได้ค่ะในอย่างที่6สุดท้ายนะคะก็ ก็คือแอลมอนด์นั่นเองค่ะแอลมอนด์1ใน4ของถ้วยนะคะจะมีโปรตีนถึง 7.5 กรัมด้วยกันค่ะเป็นถั่วเปลือกแข็งที่นิยมแล้วก็เหมาะสำหรับการพกพาทานระหว่างวันแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ดีด้วยนะคะเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินอีและธาตุทองแดงแล้วก็แมกนีเซียมค่ะช่วยให้อิ่มท้องได้นานแล้วก็ลดการกินจุกจิกได้ดีค่ะ
0: ครับโอ้มีแต่เรื่องน่าสนใจนะสำหรับใครที่เป็นสายรักษาสุขภาพเนี่ยก็ควรที่จะเลือกรับประทานเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ควรรับประทานอาหารอะไรชนิดเดียวนะ
2: ค
0: ือถ้าทานบ่อยๆมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีไงและอย่างเรื่องของปลาทูน่านะที่ผู้สูงอายุจะได้ทานเนี่ยคือมันเหมาะสมนะแต่ว่าต้องดูต้องระวังนิดนึงในเรื่องของสารโลหะหนักพวกสารปลอดอันนี้แล้วเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรพลาสติกขยะพลาสติกปลาทูน่ามีสิทธิ์ที่จะมีขยะพลาสติกอยู่พวกชิ้นเล็กๆเนี่ยที่มันมาตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาต้องดูให้ดีด้วยควรรับประทานที่เขามีอย.มีอะไรกำกับเอาไว้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของโปรตีนครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้สูงอายุพูดไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูเรื่องของการท่องเที่ยวว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้รวมไปถึงการต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครกับเมืองท่องเที่ยวระดับท็อป5ของประเทศไทยอย่างเชียงใหม่เราเขามีแผนกันจะเชื่อมโยงกันจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาต่อกับรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเมื่อกี้ฟังเพลงไปจะฟ้อนรำไปในหัวนี่ฟ้อนรำไปแล้ว ในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมประเพณีมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวน้ององุ่นจะมาพูดกันว่าวันนี้เชียงใหม่ของเรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเชียงใหม่นี้มีงานเต็มพิกัดจุกๆไปเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทั้งสวยทั้งอบอุ่นหัวใจแล้วก็เหมาะกับช่วงวันวิสาขบูชามากๆค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนมาร่วมกิจกรรม1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีเนื่องจากในวันวิสาขบูชาโลกนั่นเองค่ะในวันที่31พฤษภาคมประจำปี2569ค่ะกิจกรรมนี้ไม่ได้มีแค่การเวียนเทียนธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนการรวมพลังศรัทธาของผู้คนทั้งเมืองเลยให้กลับมาสงบใจทบทวนตัวเองแล้วก็ร่วมส่งต่อพลังดีๆให้กันอีกครั้งค่ะโดยกำหนดการโดยประมาณนะคะช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่วัดพระสิงห์วรวิหารใครที่อยากจะเริ่มต้นด้วยวันความสบายใจได้ทำบุญได้รับพลังงานดีๆบอกเลยว่าบรรยากาศน่าจะอิ่มบุญสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าพลาดเลยนะคะแล้วในช่วงค่ำเวลาประมาณ1 ทุ่มจะมีพิธีเวียนเทียนที่วัดโลกโมลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่และสวยงามมากของเชียงใหม่เคยฮิตตอนสมัยก่อนเลยเนาะที่เขามาขอเรื่องความรักด้วยนะวัดนี
0: ้
1: คล้ายๆวัฒนธรรมล้านนาเข้าไปอีกเหมือนได้ย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมไทยแบบเดิมเต็มๆอีกครั้งค่ะจริงๆและกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวนะแต่เหมือนเป็นพื้นที่ให้คนได้กลับมาใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยได้พักใจจากความวุ่นวายแล้วก็ได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งร่วมกันกับคนรอบข้างอย่างสงบและอบอุ่นเต็มไปด้วยบุญบารมีด้วยค่ะใครที่อยู่เชียงใหม่หรือมีแผนเที่ยวช่วงนั้นก็ลองแวะไปสัมผัสดูนะคะเห็นเขาเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยด้วยเราก็อาจจะได้เห็นการแต่งกายที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่แพนว่าใจอยากทำบุญวันวิสาขบูชานี้ก็อย่าพลาดเลยเนาะเพราะว่างานนี้เต็มไปด้วยความสุขง่ายๆแล้วก็ได้เดินถือแสงเทียนเงียบๆท่ามกลางผู้คนที่มีศรัทธาเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: ครับโอ้กิจกรรมน่าสนใจมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันด้วยเมื่อเช้าในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็พูดไปแล้วในเรื่องของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นั่นเองในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการส่งเสริมจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเราเนี่ยอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เราเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งที่ผ่านมาเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าหลักๆก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเชิญชวนชาวเชียงใหม่แล้วก็น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นปาเวณีปีใหม่เมืองหรือว่าจะเป็นใส่ขดบูชาเสากินนขินนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีทำบุญเมืองเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่น้ององุ่นเมื่อพูดไปสักครู่นี้เองนั่นนะครับซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะจริงๆแล้วเวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเขาจะมาลงที่ดอนเมืองเขาจะมาลงที่สุวรรณภูมินะที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศอื่นๆแต่ของสถานีเชียงใหม่ของเราก็มีนะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ก็จะมีบางประเทศที่เข้ามาได้แต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประตูเมืองของเรามันจะไปอยู่ที่ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิที่เขาจะเข้ามาเพราะฉะนั้นกรุงเทพจะเป็นเมืองด่านแรกที่จะรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเชื่อมต่อนั่งจากเครื่องบินที่กรุงเทพเนี่ยมาลงต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่กับกรุงเทพเองเนี่ยก็มีแผนที่จะเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวโดยวัฒนธรรมเรื่องนี้น้องเนมจะมาพูดในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะหากเราพูดถึงภาพสะท้อนของเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยนะคะ ทิศทางในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ถ้าเรามองขึ้นเหนือมายังเชียงใหม่เนี่ยค่ะเราจะพบกับศิลปะการขับเคลื่อนเมืองในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีเอกลักษณ์และก็เสน่ห์ที่แตกต่างกันได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกระบวนการที่เรียกว่าการฟื้นฟูเมืองสร้างสรรค์ผ่านข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEAซึ่งได้ผลักดันทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ให้ก้าวสู่เป็นเมืองในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกค่ะศิลปะการพัฒนาเมืองในยุคนี้ไม่ใช่การรื้อถอนเพื่อสร้างสิ่งใหม่นะคะแต่ว่าคือการตีความต้นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมให้โลดแล่นในโลกปัจจุบันถ้ากรุงเทพคือความจัดจ้านในการผสมผสานเชียงใหม่ก็คือความประณีตในการสืบทอดค่ะหากลองดูการจับคู่เปรียบเทียบของย่านสร้างสรรค์ระหว่าง2เมืองนี้อย่างเช่นกรุงเทพย่านเจริญกรุงตลาดน้อยคู่ขนานกับย่านช้างม้อยหากเจริญกรุงคือถนนสายแรกที่เปลี่ยนตึกเก่าแล้วก็ร้านอะไหล่เซียงกงให้กลายเป็นแกลเลอรี่ระดับโลกย่านช้างม้อยของเชียงใหม่ก็คือย่านค้าขายที่เก่าแก่ที่ถูกปลุกให้ตื่นด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะจากถนนสายเครื่องจักรสานดั้งเดิมปัจจุบันถูกแต่งแต้มไปด้วยคาเฟ่ดีไซน์มินิมอลมีร้านค้าแฟชั่นแล้วก็พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะค่ะความน่าสนใจนี้ก็คือทั้งสองสกานงานออกแบบระดับประเทศเป็นของตัวเองค่ะกรุงเทพมี Bangkok Design Week ที่เน้นวัฒนนวัตกรรมแล้วก็ความหลากหลายส่วนเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ Design Week เช่นกันค่ะที่ชูโรงเรื่องงานคราฟแล้วก็ดีไซน์การนำทุนทางปัญญาของช่าง10หมู่ล้านนามาพัฒนาเป็นสินค้าระดับพรีเมียมส่งออกไปสร้างชื่อเสียงให้ระดับสากลซึ่งทั้งสองเทศกาลสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นับร้อยล้านบาทในแต่ละปีคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสีสันคึกคักของกรุงเทพหรือความเนิบช้ายังมีสไตล์ของเชียงใหม่หัวใจสำคัญของศิลปะการพัฒนาเมืองยุคนี้ก็คือการไม่ทิ้งรากเหง้าของตัวเองค่ะหวังว่าเรื่องราวของทั้งสองเมืองในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังออกไปสัมผัสย่านศิลปะสร้างสรรค์ใกล้บ้านกันนะคะ
0: โอ้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละเมืองอ่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาที่ถ้าเราสังเกตนโยบายของรัฐบาลในแต่ละรัฐบาลเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาตอนนี้เขาพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักอ่ะคือมาเที่ยวในประเทศไทยทั้งทีอ่ะคุณมาเที่ยวให้ยาวๆเลยไม่ใช่มาอยู่แค่วัน2วันนะแต่เชิญชวนให้มาอยู่เป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยเป็นเดือนก็ดีอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มดิจิตอลโนเมดที่เป็นกลุ่มที่เขาเป็นเรื่อง IT ใช่ไหมทำงานข้ามประเทศได้ก็มานั่งเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยมาอยู่กินแล้วก็นั่งทำงานกันคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันก็จะสร้างรายได้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยความโดดเด่นของประเทศไทยคือแต่ละภาคหรือแม้แต่ละจังหวัดในแต่ละภาคอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะเหมือนกับอ่ะคำพูดอ่ะอย่างคำพูดคำอู้เมืองอู้กำเมืองของเชียงใหม่ของลำพูนของแพร่ของน่านต่างกันไหม
2: ต่างกัน
0: เนาะแล้วไม่ใช่แค่คำพูดนะแค่ลาบเมืองอ่ะ
2: ใช่
0: แค่ลาบเมืองอ่ะรสชาติก็ต่างกันแล้วอ่ะใช่ไหมลาบอีสานอีกแบบนึงนะลาบเมืองเป็นอีกแบบนึงแล้วลาบเมืองในแต่ละจังหวัดก็ต่างกันด้วยอันนี้มันคือแบบเขาเรียกว่าอัตลักษณ์นั่นแหละความโดดเด่นอัตลักษณ์และทีเนี้ยคือรัฐบาลเองเขาพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องประเพณีเรื่องของงานต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวที่ให้ชาวต่างชาติเขามาแล้วอะมาสัมผัสลาบเมืองแต่ไม่ใช่ลาบเมืองแค่ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเดียวไปจังหวัดน่านจังหวัดใกล้ๆมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วลองไปต่อที่แพร่ไปต่อที่แพร่ไปต่อที่ลำพูนไปต่อที่น่านซิซึ่งในแต่ละพื้นที่อ่ะมันแตกต่างกันไปไงคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวนั่นแหละคือถ้าไปอ่ะผมก็อยากไปลองชิมความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในแต่ละภาคเหมือนกันนะแบบลาบก็ต่างกันแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของกินใช่ไหมเรื่องคำอู้คำจาก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลเองเนี่ยเขาพยายามที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกันนะมีนโยบายต่างๆที่จะเป็นการรักษารากเหง้านะครับเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงโหมโรงรู้จักไหม
2: โหมโรงรู้จักมาตั้งแต่เด็ก
0: ใช่ไหมเคยดูไหมไม่เคยดูใช่ไหม
2: ไม่เคยดูค่ะ
0: โหมโรงเป็นภาพยนตร์ที่ขาดทุนเป็นภาพยนตร์ไทยนะ แต่ว่ามูลค่าทางจิตใจสูงมากคือคนอาจจะเข้าไม่ถึงในยุคที่พี่อยู่มันเป็นเรื่องของดนตรีไทย
2: ใช
0: ่มันเป็นเรื่องของดนตรีไทยการสืบความพยายามที่จะสืบสานดนตรีไทยมันมีช่วงหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นเข้ามาแล้วเขาพยายามที่จะแบบทำให้ไทยเราเป็นอารยะชนพื้นชนที่มีอารยะการเล่นลิเกการเล่นดนตรีเป็นการกระทำที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการลบล้างทางวัฒนธรรมแต่ว่าเราอ่ะยืนยันที่จะรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมมันมีประโยคนึงที่ท่านสอนศิลปะบรรเลงหรือว่าตัวเอกของภาพยนตร์พูดอ่ะเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ถ้าไม่มีรากที่มันแข็งแรงมันจะทนพายุมันจะทนแรงช้างสารได้ยังไงถูกไหมรากเง่าของไทยอ่ะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมคือรากของต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต่อให้คุณจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรากเง่าของคุณไม่แข็งแรงไม่ได้สืบถาไม่ได้สืบทอดต่อยอดสุดท้ายถ้าเจอแรงพายุถึงแม้จะไม่แรงมากไม้ใหญ่ก็สามารถโค่นได้อันนี้คือภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะใครที่ยังไม่เคยไปดูอยากให้ลองไปดูเปิดใจและไปดูท่านจะได้รู้สึกถึงความมุ่งมั่นความพยายามในการสืบสานวัฒนธรรมไทยเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาพยายามที่จะสืบสานวัฒนธรรมของตัวเองในยุคที่เขาแพ้สงครามโลกครั้งที่2เจอทั้งปรมาณูเจอนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานะครับนั่นแหละเหมือนที่เกาหลีใช่ไหมก็จะมีการสืบสานต่อวัฒนธรรมตัวเองต่อยอดมาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของซีรีส์เรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่โชคดีที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนะคือเราไม่ได้ชมรัฐบาลยุคนี้เท่านั้นนะแต่ว่ามาตั้งแต่รัฐบาลยุคก่อนแล้วตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาเรื่องของคุณเศรษฐาคุณแพทองธารหรือมาแม้กระทั่งทางคุณอนุทินก็แล้วแต่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันไม่จางหายไปเลยคือเรื่องของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้มันมีวัฒนธรรมให้มันมีการสืบสานต่อยอดนั่นเองนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะสืบสานต่อนั่นเองเห็นว่าน้ององุ่นมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะมาโปรโมทพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับน้ององุ่น
1: ค่ะมาแล้วเนาะกับไข่ตี้มักมะม่วงนะเจ้านี่ต้องกดเซฟไว้เลยใครที่เป็นสายผลไม้หรือสายกินสายของหวานหรือเป็นคนที่เห็นมะม่วงแล้วใจอ่
0: อ
1: นบอกเลยว่างานนี้เหมือนสวรรค์ของคนรักมะม่วงสุดๆไปเลยเพราะวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15กลับมาอีกครั้งแบบจัดเต็มกว่าเดิมค่ะปีนี้ไม่ได้มีแค่เดินซื้อผลไม้อย่างเดียวแต่คือรวมทั้งของกินของอร่อยของดีชุมชนและกิจกรรมม่วนๆไว้ครบมากเดินงานเดียวคือได้ทั้งกินเที่ยวช็อปและฟิลอบอุ่นแบบงานท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่แท้ๆด้วยค่ะไฮไลท์ที่น่าไปมากคือจะได้เจอกับมะม่วงหลายสายพันธุ์จากเกษตรกรตัวจริงสดตรงจากสวนเลยแบบหวานฉ่ำหอมไปทั้งงานค่ะบางลูกคือใหญ่จนต้องหยุดมองเลยเห็นคนรีวิวมาแล้วยังมีการประกวดมะม่วงแปลกๆด้วยมะม่วงยักษ์ที่หาดูได้ยากอีกด้วยค่ะส่วนสายกินเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวหิวได้เลยนะเพราะมีทั้งการแข่งขันส้มตำนี่ใครชอบส้มตำบ้างนี่ห้ามพลาดเลยนะแล้วก็ตำมะม่วงลีลาสุดแซ่บจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วยแล้วก็เมนูที่ทุกคนต้องหลงรักเลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงใครชอบกินบ้างนี่พูดแล้วหิวเลย เขาก็จะเอามาแข่งขันด้วยแปรรูปกันเต็มๆไปเลยเห็นแล้วก็คืออยากจะต้องชิมทุกร้านค่ะพอเดินเหนื่อยๆแล้วก็ยังมีดนตรีสดให้ฟังชิลๆด้วยท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของงานแถมยังมีสินค้าโอท็อปของฝากของกินและของใช้ราคาน่ารักจากวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะให้เดินเลือกกันเพลินเพียบๆเลยใครกำลังที่เที่ยวช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนาะเมื่อกี้พูดถึงการทำบุญละใครรู้สึกอิ่มบุญแล้วอยากอิ่มท้องก็ต้องมางานนี้ด้วยนะชวนเพื่อนหรือจะไปกับแฟนหรือจะไปกับครอบครัวก็มาได้หมดเลยแล้วก็มาจอยกันค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้มะม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนกินแล้วอร่อยแล้วก็ได้เพลิดเพลินกับการช็อปค่ะวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะครั้งที่15จะจัดขึ้นในวันที่ 18ถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
0: โอ้ใกล้บ้าน ต้องบอกว่าเมื่อกี้น้ององุ่นอ่านไปที่แบบน่าจะอินเนอร์อ่ะคือแบบอยากกินอ่ะหิวพบคนหิวหนึ่งอัตรานะฮะ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ต้องบอกว่ามะม่วงเนี่ยก็คือเวลาที่เราสังเกตดูนะว่าเวลาที่มันเข้าสู่ฤดูกาลผลผลิตออกอ่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายผลไม้ผลผลิตเพราะว่าพวกผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปกินนอกจากจะได้กินของอร่อยแล้วนะกินมะม่วงที่แบบมาจากสวนอร่อยๆเลยเรายังเป็นการช่วยเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็โอ้วันที่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะไทยช่วยไทยพลัสเชื่อว่าน่าจะเอามาใช้ได้นะเดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วเอาไปวางที่ศาลากลางเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับเราจะได้กินมะม่วงอร่อยๆแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับน้องๆยิ้มและแสดงว่าน่าจะไปใช้บริการอย่างแน่นอนนะครับคือในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราเนาะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาไม่อยากให้พลาดกันนะก็รัฐบาลเองเนี่ยก็ใช้เงิน 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยลดค่าครองชีพลงแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก 4,500,000 กว่าสิทธิ์ที่รอการลงทะเบียนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อยากให้ลงทะเบียนกันอัปเดตแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับพ่อค้าแม่ค้านะหลายคนก็อยากเข้าร่วมโครงการก็เตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมไปที่ธนาคารกรุงไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนคนธรรมดาเราใช้แอปเป่าตังในการลงทะเบียนส่วนพ่อค้าแม่ค้าใช้แอปถุงเงินในการลงทะเบียนรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายนะไม่มีนโยบายในการส่ง SMS แนบลิงก์เข้ามาให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเจออะไรทำนองนี้รับรองได้ว่าเป็นมิจฉาชีพนอกจากนี้นะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์โครงการไทยช่วยไทยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยอ้าวที่ว่าการอำเภอใครอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดนะสามารถที่จะไปใช้บริการได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศาลากลางจังหวัดก็มีที่ตลาดที่ศาลากลางเลยนะก็มีสินค้าลดราคาสูงสุดประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ60แล้วมั้งค่อนข้างที่จะประหยัดเป็นอย่างมากเลยสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าจะเป็นน้ำมันพืชต่างๆนะคือมันช่วยลดค่าครองชีพไปได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมรับฟังข่าวสารจากทางรัฐบาลจากสวทเชียงใหม่ด้วยแล้วก็พวกเรารวมถึงอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่เก่งก็จะมาจัดรายการเหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเมธัศจำศรีและน้องๆสีเสือเอาเป็นสีเสือละสีเสือมอชอต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ย
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี
10: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ พื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนพร้อมย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
12: นายมนต์สง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดท้ายที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 น.ของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

นพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนา

รียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันแล้วฟันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: องป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางพบปะประชาชนในพื้นที่สำคัญและเริ่มแคมเปญหาเสียงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พรรคประชาชนเริ่มแคมเปญหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนำเสนอนโยบาย10ข้อครอบคลุมด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
8: พรรคประชาชนเริ่มต้นแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคึกคักโดยในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครอาทิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและสามเหลี่ยมดินแดงได้พบป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนซึ่งนำเสนอนโยบายหาเสียงจำนวน10ข้อสอดคล้องกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสำหรับนโยบายที่ปรากฏบนป้ายหาเสียงครอบคลุมประเด็นด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าพร้อมหลังคาหลบแดดและฝนการลอกท่อระบายน้ำครบ 100% ทุกปีการเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีพร้อมจ้างผู้ดูแลกว่า 5,000 ตำแหน่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และร้านค้ารายย่อยรวมถึงการจัดหาที่พักราคาประหยัดในเขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดเดินเท้าหาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงโดยเดินเท้าพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนวัดโพเรียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาให้คำมั่นว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดการว่าวัคซีนและยารักษาสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้ นายแพทย์คาเซย่ากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาสมาชิกสหภาพแอฟริกาพร้อมที่จะลงทุนทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย264รายสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:03 นาทีราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึง 1,450 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนที่บาทละ 68,200 บาทและขายออกที่บาทละ 70,050 บาทโดยการปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้เป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศผันผวนอย่างหนักมีการประกาศปรับราคาปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง28ครั้งและปิดตลาดร่วงลงแรงถึง 1,150 บาทลงไปแตะที่ระดับ 68,100 บาทน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่ว

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับประสัญญาพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆที่น่าสนใจซึ่งช่วงแรกนี้นะคะก็มีเรื่องของการเร่งมาตรการเศรษฐกิจเดินหน้า FTA เปิดตลาดโลกลดค่าครองชีพที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยนอกจากจะมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพประชาชนอย่างโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะทางภาครัฐเองก็ยังเร่งดำเนินการตามแผนเพื่อที่จะรับมือความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกในด้านอื่นๆด้วยมุ่งดูแลประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดต่างๆโดยเฉพาะ SME ให้ผ่านช่วงผันผวนพร้อมเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทยในระยะกลางและก็ระยะยาวโดยที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหลักในการขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการสำคัญคือการลดค่าครองชีพเพิ่มรายได้ยกระดับชุมชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดราคาสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการซึ่งถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็จะมีการผนึกกำลัง2แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วย SME ไทยสร้างรายได้จากดิจิทัลคอมเมอร์สด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการชุมชนรายย่อยระยะยาวแสดงพลังไทยช่วยไทยซึ่งจะเป็นการดูเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจเดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมอร์สแบบเต็มรูปแบบเพิ่มยอดขายสร้างรายได้จะเตรียมเปิดโครงการเตรียมต่อยอดความรู้แล้วก็มีการฝึกทักษะต่างๆของทางผู้ประกอบการ SME ด้วยก็คือวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่จะต้องการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของสถานการณ์โลกด้วยมีทั้งวิกฤตด้านพลังงานการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและก็ทั่วโลกโดยจะมีนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับความต้องการภาคประชาชนสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตเป็นการดูแลผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ทั่วประเทศนะคะเนื่องจากว่าเป็นฟันเฟืองที่คอยหนุนระบบเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยก็เป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ2แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทยระดับประเทศด้วยนะคะอย่างเช่น Thailand Post Mart แล้วก็ Next Gen Commerce เพื่อนำสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างวงกว้างเลยช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการได้เข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ๆยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตรอบด้านซึ่งทางเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกันรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ SME ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,000 รายเข้าเปิดร้านค้าบน2แพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มสมัครได้ทาง www.thaichuoythai.net นะคะโดยสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นสินค้าจาก SME จากชุมชนแล้วก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบและก็ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นการสนับสนุนสินค้าไทยทดแทนการนำเข้าสินค้ากระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ไทยทำไทยใช้ไทยแข็งแกร่งและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคไทยนิยมนะคะที่สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในระยะยาวด้วยโครงการนี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจนสามารถผลักดันให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพใช้ตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการควบคุมร้านในการจำหน่ายสินค้าที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มการรับรู้สินค้าให้กว้างมากขึ้นซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมต่อยอดเสริมแกร่งผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและก็ SME ด้วยความรู้รอบด้านเน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าช่วยบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมอร์สอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะคะก็จะเป็นการจัดพร้อมกับมี Facebook Live ด้วยสามารถที่จะรับชมผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook ของกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันที่4มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ

ทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยลดราคาสินค้าแล้วก็ยังมีการลดต้นทุนการผลิตผ่านปุ๋ยธงเขียวพลัสปุ๋ยคนละครึ่งช่วยทั้งประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรอย่างครบวงจรรักษาเสถียรภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับทั้งห่วงโซ่การผลิตเน้นแปรรูปเพิ่มมูลค่าส่งเสริมล้งกลางล้งชุมชนผลักดันสินค้า GI แล้วก็แบรนด์เกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยนะคะรวมถึงการเสริมความเข้มแข็ง SME ชุมชนพัฒนาทักษะขยายธุรกิจป้องกันสินค้านำเข้าทะลักเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบยกระดับเทคโนโลยีที่จะปลดล็อกกฎระเบียบปรับปรุงกฎเกณฑ์อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็สร้างความสมดุลการส่งออกกระจายความเสี่ยงเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานให้กับตลาดโลกลดพึ่งพาตลาดหลักขยายตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทั้ง5มาตรการเชื่อมโยงนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการเตรียมเปิดโฉมใหม่กับงานลานนาเอ็กซ์โป2026ด้วยนะคะที่จะยกระดับสู่เทรดแฟร์มาตรฐานสากลแล้วก็ต้นแบบงานยั่งยืนแห่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมจัดแสดงนวัตกรรมจำหน่ายสินค้าลานนาเอ็กซ์โป2026ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่24-30 กรกฎาคม 2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนทางภาคการศึกษาหารือแนวทางการจัดงานร่วมกันก็คือเป็นการหาแนวคิดเรื่องของการสะท้อนผนึกกำลังครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งร่วมบูรณาการกว่า29หน่วยงานมีผู้ประกอบการจากพื้นที่ทั่วภาคเหนือที่จะชูอัตลักษณ์ล้านนาผ่านนวัตกรรมแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของความยั่งยืนที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้จะยกระดับมาตรฐานการจัดงานสู่ความเป็นสากลมากขึ้นโดยแบ่งโซนสินค้าตามหมวดหมู่ชัดเจนมีไฮไลท์ก็คือการแยกวันเจรจาธุรกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสการค้าที่จริงจังแล้วก็วันจำหน่ายทั่วไปแล้วก็ยังตั้งเป้าเป็นต้นแบบการจัดงานที่รับผิดชอบต่อโลกด้วยด้วยการเป็นคาร์บอนเนเชอรัลอีเวนต์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นกรีนไมซ์ซิตี้นอกจากนี้ยังมีการหารือแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาอุปสรรคการจัดงานนะคะเพื่อที่จะให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็สร้างการรับรู้ดึงดูดผู้ซื้อจากนอกพื้นที่แล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนาระบบการขนส่งเข้าสู่งานที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังผนึกกำลังภาครัฐจัดกิจกรรม SME Growเสริมแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จุดหมายระดับสากลซึ่งก็เป็นการพลิก SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนที่โรงแรมยูนิมานภายใต้หัวข้อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวใหม่สู่จุดหมายระดับสากลซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างเข้มแข็งในยุคดิจิทัลเศรษฐกิจใหม่จะมีแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่เป็นการสร้างมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลรวมไปถึงนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะมาประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะคะที่มีศักยภาพทั้งด้านวัฒนธรรมธรรมชาติแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีความพร้อมแล้วก็สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เติบโตและก็ยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับสากลในอนาคตด้วยนะคะ
ภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมออกบูธ SME คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงให้ผู้บริการด้านดิจิทัล12บริษัทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาธุรกิจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมพลังธุรกิจดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐและการบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากผู้ประกอบการ SME ชื่อดังของไทยด้วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังและก็เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะเรียนรู้แนวทางการตลาดใหม่ๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ก็จะมีในเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทัพผู้ประกอบการสมุนไพรจาก Smart Local Herbบุกเวทีไทยเฟก2026ยกระดับนวัตกรรมสู่สากลคาดว่าสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทนะคะก็มีการจัดงานที่จัดแบบยิ่งใหญ่ระดับโลกเลย26ถึง30พฤษภาคม2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นแนวคิดที่จะผลักดันนวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สร้างมูลค่าการเงินการค้าการเศรษฐกิจก็จะเป็นการมุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตกลุ่มธุรกิจ Health and Wellness อย่างเช่นผงใบเตยธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบสำเร็จรูปที่จะเป็นอุตสาหกรรมทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากผัมซูเปอร์ฟู้ดทางเลือกใหม่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืชมีสุราแช่พื้นเมืองระดับพรีเมียมจากข้าวไทยสีสายพันธุ์น้ำว่านหางจระเข้รสผลไม้นะคะมีเครื่องดื่มสุขภาพสูตรแคลอรี่ต่ำที่กำลังมาแรงแล้วก็มีกรรมวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเจรจาธุรกิจร่วมกับนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทยแล้วก็แสดงสรรพคุณที่หลากหลายประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่จะรังสรรค์เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเป็นระดับเชฟของประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มูลค่าทางธุรกิจของกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตจากข้อมูลซึ่งทางประเทศไทยก็มีนิติบุคคลที่ดำเนินการธุรกิจผลิตแล้วก็แปรรูปสมุนไพรจำนวน 1,243 รายมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 9,300 ล้านบาทก็คาดว่าจะมีการได้ขยายโอกาสนะคะมีการสั่งซื้อของผู้ประกอบการทั้ง SME ด้วยก็ขอเชิญชวนนักลงทุนผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการสมุนไพรไทยผ่านงานไทยเฟก2026จนถึงวันที่30พฤษภาคมนะคะเป็นโซน Smart Local Herb ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสายด่วนที่1570ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชาเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาที่ประเทศไทยเตรียมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู้หากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติสั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ที่ประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำการนำธรรมสร้างสันติภาพพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21วันสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายหลังจากผู้นำชาวพุทธโลกเสร็จสิ้นการประชุมณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นได้มีการอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติในส่วนของประเทศไทยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความร่วมมือของผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกที่ร่วมกันจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกขึ้นทุกปีภายหลังการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2542เพื่อรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญ4ด้านของงานนี้ได้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นปัญหาโลกร้อนการศึกษาการสร้างสันติภาพซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติตลอดจนย้ำว่าการมีปัญญาและสติคือแนวทางที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกพร้อมนานาประเทศที่ร่วมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพความเคารพในความแตกต่างของผู้คนและความเมตตาต่อกันสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลกพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นาทีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาร
3: องศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรให้ทานเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณกุศลรวมถึงการบริจาคโลหิตซึ่งนับเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยโลหิตบริจาค1ถุงสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศผานิชคาดนาครายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชาน
4: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199ถึง599บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆพันธ์เครื่องทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
4: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านส การยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้ายและขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์จำนวนกว่า 4,200,000 สิทธิ์โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22 นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40จะช่วยลดภาระค่าของที่ได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งและมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบางโดยคาดว่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 และอาจสูงถึงร้อยละ 0.5 หากดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินใช้จ่ายระยะสั้นแต่ช่วยให้เม็ดเงินหมุนลงสู่ร้านค้ารายย่อยตลาดสดภาคบริการธุรกิจ Delivery และ SME ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ออกไปแล้วเพราะระดับกำลังซื้อของประชาชนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตการค้าการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติสุขะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งต่อเนื่องประชาชนมีงานทำมีกำลังซื้อและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อยกระดับความโปร่งใสพร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อสกัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดเรื่องร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่พร้อมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างจริงจังทั้งนี้กรมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลางมาใช้ในการบริการเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้อย่างโปร่งใสควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในการนัดหมายอย่างปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งตรงถึงเมลของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงด้วยพร้อมย้ำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและพร้อมประสานหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมศุลกากรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้งานระบบ Tarif E-Serviceอุดช่องโหว่ทุจริตอำนวยความสะดวกภาคเอกชนยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทาริฟอีเซอร์วิสรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานเพื่อยื่นขอตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นพร้อมทราบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงคำวินิจฉัยเข้ากับระบบใบขนสินค้ารวมถึงพัฒนาระบบสืบค้นให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากทุกฐานข้อมูลพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าควบคุมหรือของต้องห้ามต้องจำกัดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดครอบคลุมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อกำหนดใบอนุญาตจาก23หน่วยงานสำหรับสินค้ากว่า 9,400 พิกัดอีกด้วย
10: จริงมันมีช่องให้อัพโหลดข้อมูลทั้งสเปครูปถ่ายถ้ามีรูปเข้าไปเนี่ยมันก็วิจัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับท่านไปหาหมอคือเมื่อก่อนท่านต้องไปพบหมอเหมือนกับกรมศุลเมื่อก่อนจะมาชี้พิกัดก็มาพบเจ้าที่ที่กองพิกัดเอาเอกสารเอารูปภาพไปดูว่าขาเนี่ยมันเข้าพิกัดอะไรวันนี้เนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลผูกพันทั้งองค์กรคือผู้นำเข้าจะมีเพนพอยต์ในอดีตว่าไปเข้าแต่ละที่ตีความพิกัดไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดตรงนี้เป็นไบเบิลว่ากรมได้ชี้มาแล้วนะว่าสินค้านี้เนี่ยมันเข้าพิกัดนี้นะ
9: ทางนี้ระบบทาริฟ e-service รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนทางธุรกิจลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ัฒนาจังหวัดเพชรบุรีและได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประเด็นสำคัญเช่นผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและพื้นที่ห้วยสายใต้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการก่อสร้างและปรับปรุงการขยายเขตไฟฟ้าการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าในพื้นที่โครงการความก้าวหน้าการติดตั้งโฟตติ้งโซล่าการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำการพัฒนาแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างห้วยสายใต้โดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะก็ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่รับฟังข้อเสนอแนะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพบกกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชอการช่างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Health Influencer มุ่งเปลี่ยนผู้มีความรู้ด้านการรักษาสู่ผู้นำความคิดด้านสุขภาพบนสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอม
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็นเซลฟ์อินฟลูเอนเซอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพเข้าร่วมกว่า50คนโดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตประจำวันประชาชนได้รับข่าวสารจำนวนมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพที่หากไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจึงวางแนวทางรับมือโดยใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีและพลังการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมทางด้านสุขภาพหรือ Health Influencer ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเข็มทิศสุขภาพให้กับประชาชนส่งผลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็นเซลฟ์อินฟลูเอนเซอร์เป็นก้าวสำคัญในมิติการสื่อสารเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารได้แก่สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยร่วมสนับสนุนวิทยากรและการจัดอบรมซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวม56คนมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญอาทิการวิเคราะห์เทรนด์โซเชียลมีเดียทักษะสำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย

0: Health Influencer ของกระทรวงสาธารณสุขในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สังคมไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชน
2: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวในการเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเป็นการปูทางสู่อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น18ทีมรวม72คนจาก12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศในโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีศักยภาพที่จะก้าวทันโลกดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้สอนให้รู้จักการนำเสนอตัวตนของตนเองอย่างมีคุณค่านำเสนอความเป็นนักเรียนราชประชานุเคราะห์ออกสู่สายตาสังคมได้อย่างสง่างามด้านนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์5สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700บัญชีซึ่งมีฐานผู้เข้าถึงกว่า20ล้านคนรวมถึงเพจพระรานที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภารกิจด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด
3: กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจอันสำคัญสูงสุดในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แผ่ไพศาลและสถิตอยู่ในใจประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์5สถานีวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีออนไลน์ทั้งหมด700แพลตฟอร์มนะคะ700แอคเคาท์รวมผู้เข้าถึงประมาณ20ล้านคนที่สำคัญเพจพระลานซึ่งเป็นเพจหลักของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอด
2: ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง18ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานเพื่อเตรียมผลิตการไลฟ์สดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่26มิถุนายนนี้และจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่า 30,000 บาทในวันที่23สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดประชุมใหญ่และสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี2569เปิดเวทีรับฟังเสียงสมาชิกพร้อมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับสู่เกษียณมีสุขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี2568รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้รับทราบพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกโดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม528รายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมรับฟังรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,300 รายนอกจากนี้กบข.ยังได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายใต้แนวคิด Freedom for Living ผนึกกำลังรับมือทุกความท้าทายสู่เป้าหมายเกษียณมีสุขเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดจนสะท้อนบทบาทของกบข.ในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างรอบด้านภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของกบข.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น
4: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
5: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้กระหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
4: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวระดับสูงที่ระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและอนุญาตให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านบางส่วนขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการเจรจาประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกประกาศโดยรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงฝ่ายเดียวนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ต่อกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โจมตีกรุงเคียฟของยูเครนโดยมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเตือนว่าการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อกรุงเคียฟอาจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและบั่นทอนโอกาสของการบรรลุสันติภาพด้านนายวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารของยูเครนต่อไปทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บราว100รายสำนักข่าว CNA รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่พร้อมเจรจาความมั่นคงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้โดยยังคงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารพร้อมระบุว่าระหว่างภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างยาวนาน นายบาลากริชยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิงคโปร์ไม่มีแผนเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ยังเชิญนางชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมบนเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนายแพทย์ชิโดสอัดฮานอมกิเบรยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่มั่นคงปลอดภัยการพลัดถิ่นการขาดแคลนอาหารและความไม่ไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปได้ยากนายแพทย์ชิโดสเน้นย้ำว่าทีมงานของ WHO กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออกดีอาร์คองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้และตัวเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแสดงให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษย่าเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19ไปข้างนอกก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาดาวรุ่งจากบราซิลส่วนผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจชายเดี่ยวรอบ2อันเดรรูเบฟมืออันดับ11จากรัสเซียชนะคามิโลอูโก้คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินา3-1เซตคาเรนคาชานอฟมืออันดับ13จากรัสเซียชนะมาโกทันเกลริติจากอาร์เจนตินา3-1เซตแคสเปอร์รุตมืออันดับ15จากนอร์เวย์ชนะฮามัดเมดเยโดวิชจากเซอร์เบีย3-0เซตและทอมมี่พอลมืออันดับ24จากสหรัฐชนะโลเรนโซโซเนโกจากอิตาลี3-0เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ขณะที่หญิงเดี่ยวนักขวดสาวไทยเข้าชิงกันเองโดยอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ชนะอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลีย2-1เซต6-3 4-6และ6-3ส่วนอีกคู่สรุตดาสุดตาเอาชนะเย่หวันจากฮ่องกง2-1เซต6-1 4-6และ6-3ทำให้นักเทนนิสสาวไทยเข้าไปชิงกันเองด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสรุตดาสุดตาที่เพิ่งเข้าชิงหญิงเดี่ยวมายังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับธนพรก้อนศิลาช่วยกันหดชนะคู่ของอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติกับเย่หวานจากฮ่องกง2-1เซต6-1และ3-6ซุปเปอร์ไทเบรก10-6ส่งผลให้สรุตาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหญิงคู่อีกประเภทโดยเข้าไปพบกับคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูไวเซว่าศึกวิลแชร์เทนนิสนานาชาติ3รายการใหญ่ที่เมืองอักเตาประเทศคาซัคสถานสัปดาห์ที่1รายการ WC 50อักเตา2026ทัพไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3แชมป์จากนฤมิตเบนขุนทศในประเภทชายเดี่ยว บุญเชิดใจเย็นในประเภทคอร์สเดี่ยวและการจับคู่กันของบุญเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภาในประเภทคอร์สคู่สัปดาห์ที่2รายการ ITF Wheelchair KPMG Open นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์จะประเภทคู่นฤมิตเบญขุนทศจับคู่กับสุธีคองรัวส่วนในประเภทคอร์สเดี่ยวแชมป์ตกเป็นของบุญเชิดใจเย็นและประเภทคอร์สคู่มุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภายังคงโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งสัปดาห์ที่3รายการ ITF Wheelchair Saijin RG Go Open นักกีฬาไทยกวาดไปถึง4แชมป์ดนันท์เมธเบนขุนทศเหมาคนเดียว2รางวัลทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ที่จับคู่กับสุธีครองรั้วขณะที่ประเภทเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นยังคงคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยประเภทคอร์สคู่แชมป์ยังเป็นของคู่หูสุดแกร่งมุนเชิดใจเย็นและสมบัติแย้มประภาจากที่ศึกตะกร้อ World Cup 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนทีมตะกร้อหนุ่มของไทยได้ขอยอมแพ้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของมูฮัมหมัดลาดี้กรรมการชาวสิงคโปร์ล่าสุดนัทนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าหากทางสหพันธ์สั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกแน่นอน
11: เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำตามขั้นตอนแล้วมันสำเร็จนิดแล้วเราก็ไม่ได้วอกเอาครับจริงๆว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมของกรรมการหลายแมตช์หลายเกมแล้วที่ทำกับเราครับเราก็ยืนว่าเราก็ยกแชมป์ให้มาเลยไปเลยเราไม่เล่นต่อเราก็ไม่ได้วอกเอาเราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับเราก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้วอกเอาก็ยังยืนยันตรงนั้นครับใช่ผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบติดเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่มาเลวอล์กเอาเราเดินวอล์กเอาออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยอันนั้นก็ยังไม่เห็นเขาโดนทำอะไรแต่ถ้าเกิดเขามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเราก็คงต้องขึ้นศาลโลกกัน
10: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกทัพช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U20 อยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มหนักกับอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานซึ่งกลุ่มนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนคัดแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายที่จีนไปลุ้นโควต้า4ทีมเอเชียไปฟุตบอลเยาวชนโลกนายพรเทพสิริโรจน์กุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านปรางเกมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาสีน้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในตำบลจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นประจำทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอสม.และพี่น้องประชาชนทั้ง18หมู่บ้านวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายมีความรักความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดแข่งขัน6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวอลเลย์บอลทีมผสมเซปักตะกร้อชายและเปตองทีมผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนมาเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบบริหารและการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02105-4778ต่อ3010และ0824502619กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังคะหลายคนใฝ่ฝันถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานสุขภาพหรือชีวิตครอบครัวแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าวินัยคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวหากแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำค่ะวินัยช่วยให้เรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่มีวินัยจะไม่ปล่อยให้แรงจูงใจเพียงชั่วคราวเป็นตัวกำหนดการกระทำแต่เลือกใช้ความรับผิดชอบและความตั้งใจเป็นเครื่องนำทางเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือวันละเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอย่อมมีความรู้มั่นคงกว่าผู้ที่อ่านเพียงช่วงใกล้สอบหรือคนทำงานที่วางแผนและปฏิบัติตามตารางงานอย่างเคร่งครัดย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าวินัยยังเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องในระยะยาวการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปวินัยจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรดน้ำดูแลทุกวันจึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้วินัยยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นความมั่นใจนี้เองจะกลายเป็นพลังใจที่ผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆและเผชิญกับความท้าทายได้อย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดจนขาดความสุขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และความสุขในชีวิตการมีวินัยในการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการจัดสรรเวลาให้ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเช่นกันเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงและมีความสุขวินัยสามารถฝึกฝนได้โดยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดหรือการตั้งเป้าหมายรายวันและทำให้สำเร็จทีละข้อเมื่อทำได้บ่อยครั้งวินัยจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและตัวตนเราในที่สุดท่านผู้ฟังคะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวินัยจึงไม่ใช่ภาระหากแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

0: ไซเบอร์บูลลีอิงหรือการรังแกผ่านโลกออนไลน์ภัยออนไลน์ที่อาจทำให้ผู้ที่ถูกรังแกเสียสุขภาพจิตจนอาจยกระดับเป็นโรคซึมเศร้าและถึงขั้นอาจทำร้ายตัวเองได้ไซเบอร์บูลลีอิงการกลั่นแกล้งที่จะทำให้อับอายด้วยการโพสต์ด่าทอใส่ความกุข่าวที่ไม่จริงเพื่อสร้างกระแสให้ผู้ถูกกระทำอับอายหรือกลายเป็นตัวตลกแฉด้วยการโพสต์คลิปประจานหรือคลิปที่เหยื่อถูกรุมทำร้ายรุมแกล้งเผยแพร่ความลับผู้อื่นนำความลับหรือภาพลับผู้อื่นมาเปิดเผยผ่านออนไลน์หลอกลวงคุกคามข่มขู่ให้ผู้อื่นลงเชื่อเพื่อหวังทำไม่ดีไม่ร้ายหรือหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆสร้างกลุ่มในโลกออนไลน์เพื่อโจมตีกีดกันตั้งเพจแอนตี้โจมตีคนที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อการโน้มน้าวให้คนอื่นรู้สึกรังเกียจคนที่ไม่ชอบไม่ให้เข้ากลุ่มอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำเพราะการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอาจสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าที่คุณคิด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะสาระสุขภาพดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างเดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ากว่าท่านผู้ฟังมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอาจจะสงสัยว่าเกิดจากอะไรซึ่งทั้งนี้เองค่ะถ้าหากว่าเรามีอาการเหล่านี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ปกติค่ะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ใช่แค่เวียนหัวธรรมดานะคะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกับโลกนั้นหมุนคือหมุนติ้วๆเลยค่ะทั้งนี้ทำแค่ลุกนั่งหรือว่าเดินหันเร็วๆก็เกิดลักษณะแบบนี้แล้วอาการลักษณะนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเห็นปูนในหูหลุดค่ะกับในส่วนของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะซึ่งแม้ว่าทั้งสองโรคนี้จะมีการคล้ายกันก็ตามแต่สาเหตุแล้วก็วิธีการดูแลต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวซึ่งเรามาฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะว่าหินปูนในหูกับน้ำในหูไม่เท่ากันคืออะไรและจะสังเกตอาการได้อย่างไรบ้างป้องกันได้แค่ไหนและเมื่อไหร่ที่เราจะต้องไปพบแพทย์นะคะหินปูนในหูเจ้าเม็ดจิ๋วๆเนี่ยล่ะค่ะทำไมทำให้เรารู้สึกว่ามีอาการเวียนหัวโลกหมุนใช่ไหมคะในหูชั้นในของเราค่ะเขาจะมีระบบในการควบคุมการทรงตัวซึ่งจะมีเม็ดแคลเซียมเล็กๆนะคะอยู่ภายในทำหน้าที่เหมือนลูกตะกั่วจิ๋วๆเนี่ยล่ะค่ะคอยบอกสมองว่าเรากำลังเอียงกำลังหันหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรปัญหาก็คือบางครั้งค่ะหินปูนเหล่านี้เขาเกิดการหลุดเข้าไปในท่อกึ่งวงกลมเมื่อเราขยับศีรษะมันก็จะไปรวบรวมเอาของเหลวในหูนะคะคือเขาจะไปรบกวนของเหลวในหูของเราทำให้สมองนั้นรับสัญญาณที่ผิดปกติจึงเกิดอาการเวียนศีรษะแบบโลกหมุนทันทีภาวะนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยเข้าใจว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะแล้วน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆคือโรคอะไรใช่ไหมคะคำนี้เป็นคำที่คนไทยเขาใช้เรียกกันจนติดปากค่ะแต่ในทางการแพทย์นะคะส่วนใหญ่นั้นเขาหมายถึงโรคเมเนียที่เกิดจากน้ำในหูชั้นในนั้น

เลยรวมถึงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากความต่างนะคะที่เกิดจากโรคนี้ก็คือแรงดันน้ำในหูเกิดความผิดปกติค่ะมาจากเม็ดแคลเซียมที่หลุดแต่เพราะว่าอาการเวียนศีรษะนั้นคล้ายกันจึงมักจะถูกหลายคนสับสนว่าเป็นโรคที่เป็นโรคเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะคะอาการไหนที่ปลอดภัยและอาการไหนที่จะต้องไปพบคุณหมอรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูอาการที่บอกว่าอาการไหนจะต้องรีบไปพบคุณหมอใช่ไหมคะแม้ว่าทั้งสองโรคนี้อย่างที่ได้บอกไปจะไม่อันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่เราต้องสังเกตค่ะเพราะว่าบางครั้งอาการเวียนศีรษะเขาจะคล้ายๆกันนะคะกับในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองด้วยฉะนั้นอาการที่มักจะเกิดกับปัญหาที่หูก็คือมีอาการเวียนศีรษะเมื่อขยับศีรษะหรือว่าเปลี่ยนท่าโรคหมุนแบบจริงๆนะคะไม่ใช่แค่รู้สึกว่าโครงเคลงเท่านั้นมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนร่วมด้วยไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือว่าพูดไม่ชัดนะคะและอาการที่ควรรีบไปพบแพทย์นั่นคือมีอาการเวียนศีรษะร่วมกับอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาไม่มีแรงอาจจะเป็นสโตรกได้แล้วก็อาการเวียนศีรษะ

รุนแรงแบบเฉียบพลันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการได้ยินนั้นหายไปทันทีหรือหูหนวกกระทันหันค่ะมีอาการปวดหูมีหนองหรือมีอาการติดเชื้อแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีอาการแบบไหนแนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอจะดีที่สุดนะคะฉะนั้นวิธีการป้องกันหินปูนหลุดในหินปูนในหูหลุดก็คือมักจะเกิดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่พบมากในคนที่มีอายุ 40-60 ปีหรือหลังจากที่คุณมีศีรษะกระแทกกับอะไรก็ตามนะคะรวมถึงน้ำในหูไม่เท่ากันนั้นจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมความเครียดอาหารเค็มและคาเฟอีนด้วยค่ะวิธีการที่จะลดความเสี่ยงก็แน่นอนนะคะลดอาหารเค็มเพราะว่าเกลือนั้นทำให้การควบคุมน้ำในร่างกายเสียความสมดุลไปลดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าไปกระตุ้นระบบทรงตัวดื่มน้ำในปริมาณที่พอดีนะคะขาดน้ำหรือว่าดื่มน้ำมากเกินไปก็ทำให้สภาพในร่างกายนั้นแปรปรวนได้เช่นเดียวกันพักผ่อนให้เพียงพอค่ะคลายเครียดและเพราะว่าการนอนน้อยจะทำให้ระบบประสาทนั้นไวเกินไปด้วยออกกำลังกายและฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อให้สมองนั้นได้มีการเรียนรู้การปรับตัวค่ะหินปูนในหูนะคะรักษาด้วยถ้าบริหารศีรษะด้วยนะคะถ้าหากว่าทำที่ถูกต้องอาการก็มักจะหายไปใน 1-2 วันแต่บางรายอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะน้ำในหูไม่เท่ากันต้องควบคุมอาหารลดเกลือใช้ยาขับน้ำหรือว่ายาคลายเวียนศีรษะเมื่อกำเริบและตรวจเช็คการได้ยินเป็นระยะด้วยเพราะว่าเสี่ยงต่ออาการหูตึงถาวรสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือการฝืนขับรถหรือว่าทำงานที่เสี่ยงอันตรายขณะที่เวียนศีรษะนะคะทานยาคลายเวียนศีรษะพร่ำเพรื่อโดยที่ไม่รู้สาเหตุเพราะอาจจะบังโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่าเรื่องของเวียนศีรษะแบบโลกหมุนไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะและไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเป็นแค่น้ำในหูไม่เท่ากันบางครั้งเป็นแค่หินปูนในหูหลุดแต่บางครั้งอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองที่คุณห้ามชะล่าใจเด็ดขาดค่ะสิ่งที่สำคัญก็คืออย่ามองข้ามอาการเวียนศีรษะอย่าเดาเองอย่าปล่อยให้จนมีอาการที่รุนแรงแนะนำนะคะว่าไม่ว่าอาการแบบไหนอย่างที่ได้บอกไปแล้วควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ากว่าในบ้านท่านมีผู้สูงอายุนะคะแล้วท่านเกิดอาการชักเรานั้นจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างซึ่งอาการชักเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะคะอาการชักคือภาวะที่กล้ามเนื้อนั้นเกิดการกระตุกหรือว่าเกร็งอย่างที่เรานั้นควบคุมไม่ได้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกตัวหรือว่าไม่รู้สึกตัวก็ได้ค่ะซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากโรคทางสมองความดันโลหิตสูงหรืออาจจะเป็นการได้รับสารพิษบางชนิดนะคะอาการชักนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออาการชักกระตุกแบบทั่วไปมักจะเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายพร้อมกันค่ะเช่นแขนขาหรือว่าใบหน้าอาจจะมีอาการร่วมอย่างหมดสติน้ำลายฟูมปากหรือว่าปัสสาวะราดได้โดยทั่วไปนะคะอาการจะเกิดขึ้นไม่นานค่ะก็คือไม่เกิน5นาทีนะคะประเภทที่2นั่นคืออาการชักกระตุกเฉพาะที่มักจะเกิดในบางส่วนของร่างกายค่ะเช่นแขนหรือว่าขาข้างใดข้างหนึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมองอย่างเช่นมีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติหรือมีสิ่งกระตุ้นในสมองบางส่วนนะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะยังมีสติรู้ตัวขณะเกิดอาการด้วยการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการชักนะคะถ้าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักจากโรคประจำตัวหรือผลข้างเคียงจากยาการดูแลอย่างถูกวิธีในขณะที่เกิดเหตุจึงสำคัญมากๆค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะขณะที่ผู้สูงอายุมีอาการชักก็คือไม่ควรเอาช้อนผ้าหรือของแข็งใส่ปากผู้ป่วยเพราะว่าอาจจะทำให้สำลักหรือเกิดการบาดเจ็บได้ไม่จับยึดตัวผู้ป่วยนะคะเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อได้ค่ะห้ามให้น้ำหรือว่าอาหารทางปากในขณะกำลังชักด้วยส่วนสิ่งที่ควรทำนั่นคือคอยดูแลผู้ป่วยให้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีของแข็งหรือของมีคมใกล้ตัวเมื่ออาการชักสงบนะคะควรจัดทำผู้ป่วยให้นอนตะแคงค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการสำลักที่อาจจะเกิดขึ้นได้และให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์นั้นตรวจวินิจฉัยแล้วก็หาสาเหตุของอาการชักอย่างถูกต้องอาการชักนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่หรือว่าบ่อยครั้งก็ตามล้วนเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุถ้าหากพบเหตุการณ์เช่นนี้เราควรตั้งสติค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีพร้อมกับรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

หลายคนเลยนะคะอาจจะคิดว่าอาการปากแห้งหรือว่าลิ้นขาวก็แค่เราขาดน้ำธรรมดาใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าถ้าหากว่าเป็นบ่อยครั้งแล้วก็ทั้งที่เรานั้นดื่มน้ำเยอะแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ร่างกายขาดน้ำเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงไตของเรากำลังทำงานหนักค่ะในการขับของเสียไม่หมดจนเกิดภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่และสารน้ำในร่างกายยิ่งถ้าหากว่าเราปล่อยไว้นานนะคะไตของเราก็จะค่อยๆเสื่อมโดยไม่มีอาการให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเรามาดูกันค่ะว่าอาการแบบไหนเตือนว่าไตของเรากำลังเริ่มเสื่อมแล้วและจะดูแลอย่างไรให้กลับมาแข็งแรงได้นะคะนั่นคืออาการปากแห้งแม้ว่าดื่มน้ำเพียงพอเกิดจากไตไม่สามารถที่จะเก็บน้ำไว้เพียงพอค่ะร่างกายจึงดึงน้ำจากเซลล์ออกมาเจือจางของเสียทำให้เรารู้สึกคอแห้งตลอดวันมีอาการลิ้นขาวเคลือบหนามีกลิ่นปากตอนเช้าด้วยนะคะเกิดจากของเสียบางชนิดเช่นยูเรียหรือว่าแอมโมเนียที่สะสมในเลือดแล้วถูกขับออกทางน้ำลายแทนค่ะเลยทำให้ลิ้นของเรานั้นขาวหนามีกลิ่นเฉพาะแล้วก็รู้สึกขมในปากตอนตื่นนอนด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณคลาสสิกเลยของไตนั้นกรองของเสียได้ไม่หมดค่ะมีอาการบวมง่ายเหนื่อยง่ายปัสสาวะน้อยลงนี่ถือเป็นสัญญาณว่าระบบการขับน้ำนั้นเริ่มที่จะรวนแล้วซึ่งไตต้องรีบได้รับการดูแลโดยด่วนนะคะพอเมื่อไตเริ่มทำงานลดลงน้ำแล้วก็เกลือส่วนเกินจะคั่งในร่างกายทำให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะที่หน้าเท้าหรือว่ารอบดวงตาเหงื่อออกน้อยมือเท้าเย็นนี่ถือเป็นสัญญาณว่าการหมุนเวียนของเลือดนั้นเริ่มที่จะติดขัดจากภาวะไตล้าเพราะไตนั้นเขามีบทบาทในการควบคุมการไหลเวียนเลือดและอุณหภูมิในร่างกายทำให้เหงื่อนั้นออกน้อยลงมือเท้าเย็นตัวเย็นง่ายโดยเฉพาะในตอนเช้าค่ะยังรวมไปถึงมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้ตอนเช้าอาการนี้มักพบได้บ่อยในคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะคะก็คือไตเริ่มเสื่อมนั่นเองซึ่งจะมาจากร่างกายนั้นเริ่มที่จะรับรู้ถึงของเสียที่หมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดจะไปกระตุ้นทำให้เกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกว่าจุกแน่นคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารโดยไม่ทราบสาเหตุวิธีการดูแลไตให้แข็งแรงง่ายๆนะคะแค่ทำตามดังต่อไปนี้นั่นคือดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วลดเค็มลดของหมักดองน้ำปลาผงชูรสและอาหารแปรรูปเลี่ยงการทานยาแก้ปวดหรือสมุนไพรที่ไม่ทราบที่มาที่ไปด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสุขภาพไตปีละ1ครั้งโดยเฉพาะคนที่มีเบาหวานความดันหรือไขมันสูงค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนบริดจ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนบริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื้ออีก4ยติโดยการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเกร็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพัทลุงแห่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ธนาคารกรุงไทยอย่างหนาแน่นหวังใช้สิทธิ์ลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นยอดขายสินค้า
11: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางส่วนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านทำให้ภายในสาขามีประชาชนหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้อำนวยความสะดวกและจัดคิวอย่างเป็นระบบส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่พบปัญหาการลงทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ก็เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบถุงเงินเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวด้านประชาชนที่ลงทะเบียนเปิดเผยว่า เพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาช่วยลดค่าครองชีพได้จริงจึงรีบเดินทางมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายเพราะยังมีสิทธิ์คงเหลือและมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่1มิถุนายนนี้รณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: ทางนี้ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการกองทัพสหรัฐยืนยันไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกตามรายงานของสื่อทางการอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกและสินทรัพย์ทางอากาศของสหรัฐทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐในจังหวัดบูเชนทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ล่าสุดคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐและอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกเข้ามากับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music ออมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปต่อ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ประกาศผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับซึ่งทางรายการก็มีข่าวสารบ่าว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมกับบทเพลงกับเมืองม่วนๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของ

แห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการคาดหมายสภาวะอากาศ7วันต่างหน้าระหว่างวันที่29พฤษภาคมไปจนถึง4มิถุนายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของการเกิดฝนนะครับวันนี้นะครับร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะครับจากนั้นปริมาณฝนก็จะลดลงในวันที่1มิถุนายนนะครับเหลือร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นวันที่2มิถุนายนนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงเหลือร้อยละ30ของพื้นที่นะครับจากนั้นวันที่3มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงนี้เรื่องของปริมาณฝนต่างๆนะครับก็มีการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเพื่อระมัดระวังในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงของวันที่29พฤษภาคมไปจนถึง1มิถุนายน2569นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดนะครับว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก่อน้ำขังในหลายพื้นที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรนะครับก็ได้มีการกำชับให้ต่างอำเภอเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและก่อนลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องก่อเร่งในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก่อปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้นะครับก็ยังฮื้อทางทุกหน่วยนะครับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงต่ำสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและก่อสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นหรือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าแจ้งผ่านปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทางกฟผ.ได้มีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่12 13ยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าควบคู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมรองรับการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าเครื่องที่12และ13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยในอนาคตโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้มีการปรับแผนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเป็นการพัฒนาเครื่องเดิมที่ใจมาเมินกว่า30ปีให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อถือได้มากขึ้นโดยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือและการเชื่อมโยงการใช้เชื้อเพลิงลิกไนของพื้นที่แม่เมาะในระยะยาวแนวทางการปรับปรุงก็จะเน้นการยกระดับอุปกรณ์หลักพร้อมติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศใหม่ New Air Quality Control System หรือ AQCS ที่ทันสมัยเช่นระบบลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบดักจับฝุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นทั้งยังเลือกใช้วิธีปรับปรุงหม้อน้ำเดิมแทนการสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อควบคุมต้นทุนและบ่ฮึกกระทบค่าไฟฟ้าในภาพรวมในส่วนของการดำเนินงานเริ่มเตรียมพื้นที่รื้อถอดอุปกรณ์เดิมภายในโรงไฟฟ้าโดยใช้วิธีตัดแทนการทุบเพื่อลดฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงยังมีหน่วยผลิตอื่นเดินเครื่องอยู่ขณะเดียวกันยังมีการประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์สำคัญบ่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงหรือว่าเปลี่ยนทดแทนในจุดที่มีความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบระบบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างใหม่ครอบคลุมทั้งคุณภาพอากาศการจัดการน้ำของเสียและผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงมีแผนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับแผนในระยะต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ก่อนทดสอบระบบและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แม่เมาะอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของเทคโนโลยี REFC นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเกมช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงและราคาพลังงานค่าไฟฟ้าของไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งมาจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทำให้เมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นค่าไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปโดยประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสำคัญหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐนำโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้เดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามนะครับพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความบ่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้ากฟผ.จึงมีการพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ REFC เพื่อให้คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่วงหน้าอย่างแม่นยำโดยนำข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและสถิติการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะระบบดังกล่าวมีการพยากรณ์ทั้งแบบล่วงหน้าหลายวันและแบบอัปเดตรายชั่วโมงทำให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า System Operator หรือ SO สามารถบริหารและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสมช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตลดความเสี่ยงไฟฟ้าขาดแคลนหรือผลิตเกินความจำเป็นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานหรือ Ensemble Forecasting มาเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบ่เพียงช่วยในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพลดการสำรองเชื้อเพลิงเกินความจำเป็นและก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับเหมาะสมศูนย์พยากรณ์ REFC และระบบ AI Ensemble Forecastingจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้พลังงานสะอาดได้นักขึ้นควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ตั้งรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ต้นยางนานะครับบนถนนสายประวัติศาสตร์เชียงใหม่ลำพูนซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายประวัติศาสตร์เชียงใหม่ลำพูนเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับซึ่งทางด้านนายสมคิดปัญญาดีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งตำบลยางเนื่องตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่อำเภอสารพีโดยมีผู้แทนส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและก็ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งที่ประชุมได้มีการร่วมกันหารือถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้นยางนาตลอดแนวทางหลวงหมายเลข106เชียงใหม่ลำพูนหรือว่าเส้นต้นยางนานะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่า100ปีนะครับเงื่อสามารถที่จะอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนได้โดยปลอดภัยป้องกันบะฮือต้นยางนาถูกทำลายหรือว่าปล่อยฮืออยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลงโดยทางคณะอนุกรรมการนะครับก็ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งก็พบว่าบางจุดนะครับก็มีการนำปูนซีเมนต์และก็ยางบะตอยพื้นถนนปิดทับระบบรากรอบลำต้นน้ำจึงไม่สามารถที่จะซึมผ่านหล่อเลี้ยงลำต้นได้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการแนะนำนะครับเปลี่ยนการใส่ซีเมนต์บล็อกตัวนอนแตนนะครับเพื่อให้น้ำนั้นระบายลงสู่พื้นดินได้ขณะเดียวกันนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิ่งต้นไม้ตกใส่ประชาชนโดยจะมีการตัดแต่งกิ่งและก็ลำต้นจากความสูง 50-60 เมตรให้เหลือความสูงอยู่ที่25-30 เมตรซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ200ต้นต่อปีนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านมาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับในการฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนนะครับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมือถูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางกระทรวงพลังงานกฟผ.ได้มีการตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าน้ำพองเสริมความมั่นคงไฟฟ้าอีสานกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการตรวจเยี่ยมระบบการผลิตและศูนย์ควบคุมเพื่อประเมินความพร้อมในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคโรงไฟฟ้าน้ำพองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนห่วมขนาดใหญ่ใกล้กับธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลักมีกำลังการผลิตรวมกว่า700เมกะวัตต์และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2534ตลอดระยะเวลากว่า30ปีโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงหรือเมื่อระบบพลังงานมีความผันผวนในช่วงที่โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าน้ำพองยังคงมีความสำคัญในการเสริมความมั่นคงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าเนื่องจากความสามารถรองรับความบ่แน่นอนของพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่มีแนวโน้มขยับไปอยู่ในช่วงกลางคืนขณะเดียวกันยังมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับนโยบายพลังงานในอนาคตทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุดใหม่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขื่อนกฟผ.โครงการระบบกักเก็บพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESS รวมถึงโครงการ Second LifeBESS ซึ่งเป็นการศึกษานำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่หมดอายุการใช้งานมาปรับสภาพสำหรับใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานได้ใหม่แหมเตื่อหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวต่อไปนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ารองรับพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวพร้อมเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับนำมุทุบูฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นก็คือจะมีในเรื่องของประเพณีเลี่ยงดงนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่เฮียก็ได้มีการจัดงานประเพณีเลี่ยงดงซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อผืนป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน่านสำคัญของพื้นที่ซึ่งก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับก็มีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ก็จะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะตีสารปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำตามด้วยขออภัยนะครับตามด้วยประเพณีเลี่ยงดงที่บริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหี่ยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับวันเดียวกันนะครับจะมีตอนแรงก็คือวันที่30พฤษภาคม2569ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับประเพณีงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพปี2569นะครับก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานโดยเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนกิจกรรมนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ก็มีงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะครับเพื่อกับศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่และเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีลานาเพื่อเป็นที่รู้จักในวงกว้างกับการแสดงจากศิลปินได้แก่ SL Musicศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยออมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนาวงลูกทุ่งร่มแดงหงเฮียนสันกำแพงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่และก่อใต้ฝุ่นกนกชัดศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถนะครับก็มาร่วมกันสัมผัสและสร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีพนันออนไลน์ระหว่างสมัยประชุม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ยกระดับกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนกล่าวถึงบทบาทการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไลฟ์สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้สังคมในวงกว้างว่ากรณีไลฟ์อนาจารถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ยังมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กรวมถึงการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้ง ถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงซึ่งกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงจึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศทั้งแนวทางที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนระบบของตนเองควบคู่กับการศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังกำชับให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกรวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบผานิตคาดหน้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกลัวย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
6: แม่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: นพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่จะเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ในช่วงของบ่ายแก่ๆแบบนี้นะคะ 15:00 นถึง 16:00 นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ทางสวทเชียงใหม่ทาง FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจก็ดีนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD เนาะพูดคุยกันนะคะรวมสนุกกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพค่ะที่ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองนะคะจะมอบให้คุณผู้ฟังทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันค่ะที่จะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะและหนึ่งท่านค่ะที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ความกระจ่างเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับผู้บ่าวนะผู้บ่าวคนรอของหนูนะคะผู้บ่าวทางเขาจะเรียกว่าอะไรดีจะแดนอีสานแต่มาถิ่นเมืองเหนือนะคะแล้วก็เป็นกูรูด้วยเนาะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้นำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากลับมาคุยอีกครั้งหนึ่ง

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่รับฟังทางคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยครับผมประสิทธิ์คุณแสนใสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการครับจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ครับผม
1: ค่ะก็เป็นกูรูนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งวันนี้ใกล้แล้วค่ะพี่สิทธิ์ขาใกล้วันที่31ไม่ใช่วันหวยออกนะ31 พฤษภาคมค่ะก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งปีนี้ก็เป็นอีก1ปีที่มีแคมเปญด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปีนี้มีว่ายอย่างไรบ้างคะ
0: ครับสำหรับแคมเปญรณรงค์นะครับเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับ31พฤษภา2569นะครับปีนี้ก็มีแคมเปญว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายครับสำหรับความหมายเนาะปีนี้ที่ใช้แคมเปญนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ตอกย้ำนะครับให้เห็นถึงโทษพิษภัยในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่ายาเสพติดเองด้วยกระตาบนะครับที่สำคัญคือเราจะตอกย้ำให้เห็นว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นภัยที่ตอนนี้คืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมันมีสารพิษต่างๆมากมายถูกนะครับบิดเบือนนะครับจากในส่วนของผู้ผลิตมาเป็นเวลายาวนานนะครับจริงๆแล้วในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารนิโคตินนะครับที่ทำลายปอดนะครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าครับน้องนานเชื่อไหมครับว่าไอฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอนุภาคเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 ครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ของตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของปอดเราได้ง่ายมากกว่าครับผม
1: ก็อย่างที่พี่สิทธิ์บอกว่ามันอนุภาคของมันเล็กกว่าซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับ PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กคือแบบไม่เห็นจับต้องไม่ได้แล้วอันเนี้ยเล็กกว่า
0: อีกครับเพราะฉะนั้นความอันตรายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญที่รณรงค์ปีนี้ก็ยังตอกย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังมีความอันตรายนะครับผมจะขยายความอีกนิดนึงนะครับในแคมเปญการรณรงค์ของปีนี้นะครับจะตอกย้ำให้เห็นถึงพิษของนิโคตินที่จะไปทำลายในส่วนของปอดนะครับนิโคตินเองเนี่ยเมื่อเราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากจะทำใหมีผลต่อสุขภาพแล้วนะครับคนที่เสพนะครับก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับจนลงเพราะว่ายิ่งสูบยิ่งต้องการปริมาณการสูบที่มากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็วนไปถึงวัฏจักรการทำให้สุขภาพเสียแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาหยุดในส่วนของวงจรที่ทำลายชีวิตนะครับแล้วก็ยับยั้งในส่วนของนิโคตินทั้งจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเราจะต้องมาปกป้องในส่วนของเด็กและเยาวชนซึ่งตอนนี้เด็กและเยาวชนเราเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยในธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้านะครับจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เขาผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็เย้ายวนดึงดูดในส่วนของกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแพ็กเกจของตุ๊กตานะครับเป็นรูปของนาฬิกาก็มีนะครับอย่างที่ได้ขึ้นในหน้าจอของ Facebook Live นะครับเป็นรูปของปากกาก็มีนะครับถ้าผู้ปกครองไม่ได้สังเกตเท่าที่ควรเนาะไม่ได้สังเกตบุตรหลานเท่าที่ควรเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้นั้นคือบุหรี่ไฟฟ้าที่เด็กและเยาวชนใช้อยู่นะครับ
1: อาจจะมองข้ามก็ได้เนื่องจากว่ารูปลักษณ์สิ่งเขาเรียกว่าสิ่งเย้ายวนสิ่งล่อหูล่อตามันมากขึ้นนะคะ
0: คร
1: ับใครที่รับชมรับฟังผ่านหน้าแฟนเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ก็จะได้เห็นในส่วนของ
0: ตัวผลิตภัณฑ
1: ์
0: บุหรี่ไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนไปมาก
1: ค่อนข้างที่จะตกใจนะคะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นอันรูปลักษณ์เดียวเนาะเหมือนกระบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือจากที่รูปขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คุณฟังที่รับฟังทาง FM 93.25 เนาะก็จะได้อธิบายด้วยนะคะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยแม้กระทั่งนาฬิกาที่คล้ายสมาร์ทวอทก็ใช่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของพวงกุญแจเนาะเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยซึ่งรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยมันก็จะเกิดความล่อหูล่อตาน้องๆให้มาทดลองหรือเชิญชวนที่อยากจะลิ้มลองนะคะ
0: ครับและที่สำคัญคือณตอนนี้เนี่ยหาซื้อในช่องทางของออนไลน์ได้นะครับจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่นะครับที่เราไปเจอว่าเขาได้มาในส่วนของไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้านี่ได้ยังไงนะครับส่วนมากก็จะตอบว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับ

0: ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นการเข้าถึงในส่วนนี้ถือว่าณตอนนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยครับผม
1: ก็อย่างที่พี่สิทธิ์บอกไปนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วการพัฒนาเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นสีอะไรต่างๆที่สามารถยั่วยวนเนี่ยน้องๆก็สนใจได้ง่ายนะคะทีเนี้ยบุหรี่ไฟฟ้าที่เด็กและเยาวชนมองว่ามันทันสมัยมันสูบง่ายกลิ่นหอมที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งน้องๆเยาวชนทั้งกลุ่มทำงานกลุ่มวัยรุ่นยังไงบ้างเพราะว่านันมองว่าการที่เขาเปลี่ยนเนาะสมัยนี้เขาเปลี่ยนจากบุหรี่มวนเนี่ยมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะนะคะเยอะแล้วเขาบอกว่ามันมีกลิ่นหอมมันสูบง่ายดูดง่าย
0: ร
1: ูปลักษณ์น่าจับต้องหาซื้อง่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีแล้วเขาลืมนึกไปหรือเปล่าว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้จะทำลายสุขภาพของเขา
0: ครับในส่วนของไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนาะนอกจากที่มันมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมีแพ็กเกจที่เปลี่ยนไปแล้วเนาะผลเสียอีกอย่างหนึ่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายเราโดยตรงหลายๆด้านนะครับผมจะนำเสนอข้อมูลนิดนึงนะครับในเชิงสถิตินะครับว่าไอทั่วโลกเราเนี่ยถ้าจากข้อมูลเรื่องของการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปีนะครับมีคนเสียชีวิตโดยตรงจากการสูบบุหรี่แล้วหรือได้รับในส่วนของสารนิโคตินเนี่ยสูงถึง8ล้านคนนะครับถ้าเป็นคนไทยเราล่ะครับคนไทยเราสูงถึง 9.8 ล้านคนนะครับหรือว่าคิดเป็น 16.5% นะครับที่มีการสูบนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเจาะเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยจะพบว่าจากการสำรวจเมื่อปี68เนาะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยพบว่าประชาชนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีการใช้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง 990,000 กว่าคนนะครับหรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ1ล้านคนนะคร
1: ับ
0: ซึ่งมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี57ที่เขามีการสำรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง10เท่านะครับเมื่อปี57เนี่ยยังมีคนใช้อยู่แค่หลักหมื่นคนเอง 48,000 กว่าคนนะครับแต่ล่าสุดปี68ที่มีการสำรวจเนี่ยการใช้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบล้านคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเป็นอย่างมากในส่วน
1: เหมือนก้าวกระโดด
0: ใช่ก้าวกระโดดมากระยะเวลาไม่นานนะครับการใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนเลยทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มีต่อสุขภาพนะครับไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลกระทบด้านสุขภาพของเรายังไงบ้างนะครับในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวสารที่เราเรียกว่านิโคตินนะครับที่มันเกิดจากการเผาไหม้นี่แหละครับที่มันมีผลกระทบกับปอดของเราโดยตรงนะครับนอกจากปอดเนี่ยมันไปทำลายส่วนไหนได้บ้างไอ้ส่วนของไอ้ตัวนิโคตินเนี่ยครับทำลายในส่วนของระบบทางเดินหายใจเนาะมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองในส่วนของระบบทางเดินหายใจของเรานะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ไปมีผลกระทบกับร่างกายของเราก็คือระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนิโคตินเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันเกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดเราหดตัวนะครับเพิ่มในส่วนของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนะครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในที่สุดนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเรามันอ่อนแอลงเนาะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงกับการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปอดนะครับอาจจะนำไปสู่เรื่องของการเป็นโรคปอดบวมแล้วก็โรคหอบหืดได้ง่ายขึ้นนะครับน้องนายครับ
1: อันนี้คือเป็นโรคที่
0: มีผลกระทบกับสุขภาพ
1: แล้วชัดเจนด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่พอสูงอายุมากขึ้นหรือว่าอยู่ในช่วงที่สุขภาพเริ่มแย่ลงแล้วมีการคัดกรองประวัติส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการสู
0: บบุหร
1: ี่สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนด้วยนะคะอันเนี้ยผลกระทบโดยตรงเลยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้ล่ะคะนอกจากโรคเหล่านี้มันนิโคตินเองเนี่ยมันสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพเราอย่างอื่นไหมคะพี่สิทธา
0: เอาง่ายๆนะครับในถ้าเราดูในส่วนของบุหรี่เนี่ยมันมีสารพิษต่างๆมากมายกว่า 7,000 กว่าชนิดเลยนะครับไอ้ตัวนิโคตินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนิโคตินเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับนิโคตินเนี่ยถือว่าเป็นสารทำให้เราเสพติดเนาะมันจะมีผลกับระบบประสาทส่วนกลางนะครับทำให้เรา เกิดความเวลาสูบเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับแต่ว่าถ้าในระยะยาวแล้วนะครับจะทำให้เกิดการเสพติดนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปมีผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยไอตัวนิโคตินเองเนี่ยมันยังไปทำลายในส่วนของสมองเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆและเยาวชนนะครับที่เขาอยู่ในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโตเนี่ยเมื่อไปใช้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไอตัวนิโคตินเนี่ยมันจะไปทำลายในส่วนของสมองเนี่ยครับทำให้เด็กของเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากตัวสารนิโคตินนี้โดยเฉพาะนะครับนอกจากไอตัวนิโคตินนะครับที่เป็นสารสำคัญแล้วนะครับไอตัวทานะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ของตัวยาสูบเนี่ยยังเป็นสารที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าคนที่สูบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับนอกจากนั้นนะครับไอ้ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันจะทำให้การขนส่งออกซิเจนในเลือดเนี่ยลดลงนะครับทำให้หัวใจเราทำงานหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการขาดออกซิเจนในเลือดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสารพิษนะครับที่หลักๆที่สำคัญที่มัน
1: อยู่ใน
0: ตัวบุหรี่แล้วก็ตัวบุหรี่ไฟฟ้าครับ
1: นอกจากนี้ยังมีตัวไหนที่มันสำคัญแล้วมันทำลายสุขภาพอีกไหมคะนอกจากว่าสองสามตัวที่พี่สิทธิ์ยกมาอยากจะให้เห็นเหลือเกินอยากให้คุณฟังได้รับฟังด้วยว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สาร 2-3 ตัวนี้ที่ทำลายสุขภาพจริงๆมันเยอะนะคะ 7,000 กว่าชนิดแต่เอามันเนี่ยอยากจะให้พี่สิทธิ์ยกตัวอย่างเฉพาะสารที่มันอันตรายจริงๆแล้วมันพบเยอะแล้วทำลายสุขภาพด้วยค่ะเมื่อกี้เราคุยไปละ3ตัวเนาะแล้วมันยังมีอะไรอีกไหมคะที่น่ากลัวที่สุดเห็นว่ามีไซยาไนด์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ไอตัวไซยาไนด์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะไซยาไนด์ก็คือตัวที่ผสมในตัวยาฆ่าแมลงตัวนี้จะพบในตัวที่เป็นบุหรี่มวนนะครับเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของยาฆ่าแมลงไปฉีดพ่นไอตัวใบยาสูบพอเราเก็บเกี่ยวมาทำในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วมันก็จะมีส่วนผสมของไอตัวไซยาไนด์เนี่ยเข้ามานะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีความอันตรายอย่างมากเลยนะครับที่เราพบนะครับมีการผสมในส่วนของยาเสพติดเข้าไปด้วยนะครับน้องนานเคยได้ยินไหมครับที่เขาเรียกว่าพอดเค
1: มีข่าวออกด้วยการไล่จับกลุ่มวัยรุ่นหรือเฉพาะกลุ่มที่เขาใช้สารตัวนี้อยู
0: ่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนาะเขาใช้ในส่วนของไอตัวยาเคตามีนหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่ายาเคเนี่ยเข้าไปผสมในส่วนของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วใช้สูบกันนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากนะครับกับร่างกายของเรานะครับเช่นอาจจะทำให้เกิดลักษณะของประสาทหลอนนะครับแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การเป็นโรคจิตเภทนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยาเสพติดที่ถือได้ว่าเป็นยาเสพติดรุนแรงชนิดนึงด้วยนะครับนอกจากไอ้ตัวยาเคแล้วนะครับเราก็ยังไปพบว่านะครับเขาใช้สารอื่นๆที่นำมาผสมในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับมีช่วงนึงนะครับที่มีข่าวมาว่าเขาเรียกว่าบุหรี่ซอมบี้นะครับบุหรี่ซอมบี้นี้เขาใช้ตัวไอ้ยาอิโทมิเดตนะครับซึ่งเป็นยานำสลบที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับในการออกฤทธิ์กดประสาทนะครับใช้ในห้องผ่าตัดเนาะในการผ่าตัดเนี่ยพอเขาเอามาผสมเนี่ยหลังจากสูบเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการง่วงซึมอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็การหายอัตราการหายใจเนี่ยจะลดต่ำลงนะครับแล้วก็เกิดภาวะการหายใจที่ช้าลงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ความดันโลหิตตกลงนะครับแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนหมดสติแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าในแวดวงคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็จะมีการนำในส่วนของไอ้ตัวยาเสพติดหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆที่มันมีความรุนแรงเนี่ยมาผสมเพื่อที่จะใช้ในการเป็นหัวเชื้อในการผสมแล้วก็สูบเพื่อที่จะเหมือนกับว่าทำให้ฤทธิ์ของในตัวของบุหรี่ไฟฟ้านี่มันแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะว่าเราควบคุมในส่วนของกลไกการทำงานของพิษตัวนี้หลายอย่างไม่ได้ครับน้องนัทครับ
1: จริงๆแล้วถ้า สารพิษทั้งหมดทั้ง 7,000 ชนิดที่พี่สิทธิ์พูดมาแล้วเอามารวมกันนะคะแล้วก็เรามาดูดหรือมาสูบนี่แหละมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเราแน่นอนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันอย่างที่พูดไปอะค่ะว่ารสเอ่ยกลิ่นเอ่ยหรือรูปลักษณ์เอ่ยมันดึงดูดใจแต่ทีเนี้ยผลกระทบที่มันจะตามมาคือสุขภาพนั่นเองซึ่งนิโคตีนค่ะส่งผลต่อสมองและพฤติกรรมของเด็กแล้วก็วัยรุ่นอันเนี้ยมันจะส่งผลเร็วไหมคะถ้าเกิดว่าแบบว่าเด็กที่มีอายุน้อยแล้วก็หัดดูดหรือสูบพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลไวไหมคะอย่างที่เขาบอกว่าทำไมยิ่งเริ่มเร็วยิ่งเลิกยากอย่างเงี้ยค่ะ
0: แน่นอนเลยครับไอ้ตัวนิโคตินเนี่ยมีผลกระทบกับสมองโดยตรงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนาะอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นว่าในส่วนของวัยเด็กเนี่ยสมองก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็เติบโตนะครับถ้าได้รับในส่วนของสารนิโคตินไม่ว่าจะเป็นทั้งบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของเด็กเนี่ยเกิดการชะงักของพัฒนาการทางสมองนะครับแล้วก็สมองของเขาก็จะหยุดการพัฒนาไปนะครับจริงๆเนี่ยสมองสามารถที่จะพัฒนาได้จนถึงวัยผู้ใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าเมื่อเด็กได้รับในส่วนของไอ้ตัวสารนิโคตินเข้าไปเนี่ยไปทำให้เกิดการหยุดยั้งการพัฒนาของสมองเนี่ยทำให้การคิดวิเคราะห์แยกแยะของเด็กเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนิโคตินเนี่ยจะมีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กด้วยตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นลงนะครับความจำแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆที่ลดลงนะครับเด็กมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุดนะครับแล้วก็การใช้ในส่วนของบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแนวโน้มทำให้เด็กเนี่ยสามารถใช้สารเสพติดชนิดอื่นได้ง่ายขึ้นในอนาคตครับผม
1: เพราะว่าบางทีแล้วน้องๆเยาวชนเองเนี่ยที่กำลังเริ่มหรือว่ากำลังอยากทดลองเนี่ยมองว่ามันไม่เห็นนะพี่มันยังไม่เห็นผลกับผมอะแต่จริงๆแล้วมันส่งผลไวมากนะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะแต่ทีเนี้ยเรามองมันไม่เห็นเฉยๆแล้วว่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างเราอย่างแรกเลยก็คือพัฒนาการของเราที่อาจจะช้าลง
0: พัฒนาการทางสมอง
1: นี่แหละค่ะเนาะอันตรายที่สุดนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของหยุดยั้งเยาวชนจากนิโคตินเนื่องจากว่าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะปีนี้ประเด็นรณรงค์ก็อย่างที่พี่สิทธิ์ได้พูดกับเราไปช่วงหน้าพี่สิทธิ์ยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรับชมผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยเนาะพูดคุยกันได้นะคะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้อหยุดยั้งเยาวชนจากนิโคตินค่ะซึ่งพี่ประสิทธิ์นะคะก็เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรหลักในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเมื่อตอนต้นรายการเราคุยไปในเรื่องของการรณรงค์ปีนี้ใช้แคมเปญว่าอะไรนะคะแล้วก็พิษภัยเนาะเกี่ยวกับนิโคตินนะคะเราจะมาต่อกันที่นิโคตินค่ะอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้สูบแน่นอนนะคะทีนี้จะมาดูทางด้านผู้ปกครองกันบ้างว่าผู้ปกครองจะต้องสังเกตอย่างไรนะคะลูกหลานอาจจะเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าบางทีมันก็จะมีของกระจุกกระจิกเข้ามาอย่างที่พี่สิทธิ์ได้อธิบายตอนต้นรายการว่ารูปลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันเนี้ยผู้ปกครองเองจะต้องสังเกตอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมสิ่งที่ผู้ปกครองนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าบุตรหลานของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในส่วนของตัวบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนาะที่เด็กๆบางทีเด็กถือในส่วนของไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่มันมีรูปลักษณ์อย่างที่รูปที่ขึ้นในหน้าจอนะครับก็เห็นได้ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเป็นนาฬิกาเป็นตัวยาดมเองก็ยังมีเลยนะครับทีนี้เราผู้ปกครองจะสังเกตยังไงว่าไอ้อันไหนเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับลองสังเกตดูเรื่องแรกนะครับก็คือไอ้ตัวกลิ่นนะครับกลิ่นที่อาจจะติดตัวเด็กนะครับเพราะเขาสูบแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะติดตามเสื้อผ้านะครับกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีมากถึง 20,000 กว่าชนิดนะครับทั้งนั้นครับเขาก็มีการมิกผสมกันไปผสมกันมานะครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยบางกลิ่นจะมีลักษณะของกลิ่นกลิ่นเหมือนผลไม้กลิ่นเหมือนลูกอมนะครับกลิ่นหวานนะครับซึ่งในตัวไอตัวกลิ่นต่างๆที่เด็กชอบเด็กเขาชอบใช้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกลิ่นลักษณะกลิ่นหอมนะครับที่เด็กชอบอย่างที่ผมแนะนำเรียนว่ากลิ่นอาจจะคล้ายกับลักษณะของผลไม้ต่างๆนะครับถ้าติดตามเสื้อผ้าของบุตรหลานนะครับลองตั้งข้อสังเกตเป็นประเด็นแรกว่า
0: อาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมละ
1: อาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมละอาจจะเป็นกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้านะครับสิ่งต่อมานะครับเรื่องของการพกสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มันอาจจะเป็นลักษณะของแฟลชไดร์ปากกานะครับ power bank นะครับนาฬิกาอาจจะขอดูผู้ปกครองอาจจะขอดูแล้วก็สำรวจดูนะครับว่ามันใช่ power bank จริงไหมใช่นาฬิกาจริงไหมนะครับหรือว่าเป็นปากกาจริงไหมนะครับถ้ามีตัวลักษณะของท่อดูดนะครับแล้วก็มีลักษณะของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า
0: น่
1: าจะเป็นในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือพฤติกรรมของบุตรหลานที่เปลี่ยนไปเช่นชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพังนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรือว่ามุมอับๆในภายในบ้านนะครับอันนี้ผู้ปกครองอาจจะต้องสอดส่องดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือลักษณะอาการที่เปลี่ยนไปของบุตรหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายสมาธิสั้นลงนะครับไอ้พวกนี้อย่างที่ผมแนะนำเรียนว่ามันเกิดจากตัวนิโคตินนะครับที่ทำให้เด็กๆมีอาการลักษณะอาการพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ปกครองลองสังเกตอาการดูนะครับว่ามันเข้าในส่วนของอาการข้อไหนบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะย้ำผู้ปกครองนะครับถ้าเราพบนะครับว่าบุตรหลานนะครับสูบในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับอยากจะให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจกับบุตรหลานนะครับไม่อยากให้ใช้ลักษณะของการตำหนินะครับหรือว่าไปชี้เขาไปเป็นลักษณะของการทำผิดอะไรแบบนี้ครับอยากจะให้พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับบุตรหลานนะครับว่าให้เขารู้ถึงโทษพิษภัยจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนะครับไม่เกิดการลักษณะของการต่อต้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการต่อต้านแล้วเด็กอาจจะยิ่งถลำลึกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลเสียที่ตามมามากขึ้นครับผม
0: ค่อยๆ คุยนะคะค่อยๆอธิบายให้น้องๆฟังแล้วกันว่า
1: ใช่ครับ
0: โทษของมันมีอะไรบ้างและพิษที่จะทำลายร่างกายของเรามันจะทำลายส่วนไหนบ้าง
1: ใช่ครับ เหมือนที่เราได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูทางด้านโรงเรียนกันบ้างโรงเรียนจะมีความเป็นเขาเรียกว่าน้องๆเนี่ยถ้าในช่วงของเปิดเทอมจะเป็นที่น้องๆเนี่ยใช้ชีวิต
1: ครับ
0: ในโรงเรียนเนี่ยทั้งวันซึ่งแน่นอนว่าในกลุ่มของวัยรุ่นเองในกลุ่มของเยาวชนเองอาจจะมีการอยากรู้อยากลองนะคะทีนี้โรงเรียนและครอบครัวค่ะจะร่วมกันป้องกันไม่ให้น้องๆเนี่ยดูดบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างค่ะมีมาตรการไม่เอ่ยสำหรับโรงเรียน
1: ครับผมถ้าเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็น่าอาจจะต้องมีมาตรการนะครับที่สำคัญนะครับในเชิงป้องกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นแรกเลยล่ะก็คือเรื่องของการให้ความรู้กับเด็กๆนะครับถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่ามันมีผลกระทบกับร่างกายกับสมองอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะในส่วนของเรื่องของการปฏิเสธนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนส่วนมากจะตามเพื่อนเพื่อนชวนก็จะชอบทำตามนะครับถ้าเด็กรู้จักในส่วนของทักษะการปฏิเสธเนี่ยก็จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเบื้องต้นแล้วในการที่จะถลำลึกเข้าไปในส่วนของการใช้นะครับการสร้างพื้นที่กิจกรรมให้เด็กนะครับให้เด็กมีเวลาว่างที่ใช้ไปในส่วนของการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับอีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญในส่วนของโรงเรียนเองก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเด็กลักลอบในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในสถานศึกษานะครับสถานศึกษาหลายๆแห่งก็จะมีมาตรการเรื่องของการตรวจนะครับการตรวจเด็กนักเรียนก่อนที่จะ
0: เข้า
1: ไปในโรงเรียนนะครับถ้าตรวจแล้วพบเจออย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับรูปลักษณ์ต่างๆที่เป็นอาจจะเข้าเกณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวปากกา power bank แฟตไดนาฬิกาสมาร์ทวอทอะไรแบบนี้ครับถ้ามีลักษณะของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีกระบอกดูดเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าก็อาจจะต้องมีมาตรการที่ดำเนินการต่อไปนะครับรวมทั้งเรื่องของถ้าพบแล้วนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของการประสานผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะร่วมหาทางนะครับออกร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เด็กหลุดจากวงจรนี้ออกมาได้ครับผม
0: อันนี้ในส่วนของมาตรการโรงเรียนนะคะก็ทุกโรงเรียนแหละทุกเช้าคุณครูก็จะมาต้อนรับน้องๆนะคะแล้วก็บางพื้นที่บางโรงเรียนเขาจะมีมาตรการในตรวจเนาะอุปกรณ์ต่างๆนะก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งอย่างพี่สิทธิ์ได้บอกไปว่าอุปกรณ์เหล่านี้บางทีแล้วมันคล้ายกับอุปกรณ์การเรียนมากๆนะคะซึ่งคุณครูก็จะต้องมีการสังเกตเป็นพิเศษเนาะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีรูปลักษณ์ที่ปกปิดแล้วคล้ายกับอุปกรณ์การเรียนอันนี้มันก็อาจจะส่งผลให้น้องๆเนี่ยสามารถนำเข้าไปได้นะคะทีเนี้ยมาถึงทางด้านผู้ปกครองกันบ้างเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วว่าผู้ปกครองจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเองอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังทราบว่าเด็กในปกครองหรือว่าเยาวชนเนี่ยเริ่มที่จะทดลองดูดบุหรี่ไฟฟ้าผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างไรคะเพราะบางทีแล้วทั้งผู้ปกครองเองก็ตกใจน้องๆก็อยากเรียนรู้ก็อยากจะทดลองเพราะบางทีแล้วยังเข้าไม่ถึงในส่วนของโทษหรือว่าพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับผมในส่วนผู้ปกครองเองนะครับถ้าพบว่าบุตรหลานของท่านได้เข้าถลำลึกเข้าไปนะครับในส่วนของการใช้ของในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับสื่อสารกับลูกของเรานะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับไม่ไปกล่าวโทษเขานะครับไม่ใช้อารมณ์ที่รุนแรงกับลูกนะครับไม่ไปชี้ว่าเขาทำผิดนะนะครับเพราะว่าการที่เราใช้อารมณ์ที่ฉุนเฉียวแล้วก็ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กปิดกั้นตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะไม่กล้าพูดความจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็จะยังแอบไปใช้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่น
0: ะคร
1: ับเพราะฉะนั้นการสื่อสารนี่สำคัญนะครับผู้ปกครองควรจะพูดนะครับถึงหลักเหตุผลนะครับถึงข้อดีข้อเสียให้เขาได้รับทราบนะครับแนวทางที่เหมาะสมก็คือเริ่มพูดด้วยความเข้าใจแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อลูกของเรานะครับถามถึงสาเหตุนะครับว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะครับถึงไปใช้นะครับหรือว่าเด็กอาจจะเกิดแรงกดดันที่เผชิญอยู่ทำให้เขาไปหลงผิดใช้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเด็กเนื่องจากว่าเขาเป็นวัยรุ่นเน
0: า
1: ะบางอย่างอ
0: ยากรู้อยากลองแหละ
1: เขาอยากรู้อยากลองนะครับ การตำหนิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับการพูดคุยแล้วก็ใช้ความรักนะครับที่พ่อแม่มีให้กับลูกเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กได้เปิดอกแล้วก็คุยกับผู้ปกครองได้อย่างตรงไปตรงมานะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ถ้าผู้ปกครองจะวางแนวทางเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยก็คือเราควรที่จะหาสภาพแวดล้อมนะครับให้เด็กนะครับไปทำในสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้เด็กหลีกเลี่ยงจากในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับชักชวนไปทำกิจกรรมอื่นๆนะครับพาลูกออกจากสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเข้าไปติดในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านะครับรวมทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพาลูกไปออกกำลังกายนะครับหรือว่าพาเข้าไปทำกิจกรรมที่เป็นลักษณะของกิจกรรมครอบครัวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเขาทำดีนะครับเราควรจะชื่นชมนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ลูกนะครับที่อยากจะเลิกแล้วก็ออกมาจากจุดที่เขาเป็นอยู่ในส่วนของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับหรือถ้านะครับบุตรหลานของเรานะครับติดในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการบำบัดรักษาละนะครับถ้ายังไม่อยากเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นสถานพยาบาลนะครับก็อาจจะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความรู้ความสามารถในด้านการให้คำปรึกษาการเลิกอาจจะเป็นสายด่วนก่อนก็ได้เริ่มต้นจากสายด่วนนะครับเรามีสายด่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือสายด่วน1600นะครับอันนี้สามารถที่จะโทรไปปรึกษาในเบื้องต้นได้นะครับหรือว่าจะไปในส่วนของสถานบริการของรัฐนะครับก็จะมีในส่วนของคลินิกเลิกบุหรี่ครับผม
0: ก็สามารถเข้ารับบริการได้นะที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านแล้วกันเนาะเขาก็จะมีในส่วนของกลุ่มงานเลิกบุหรี่นะคะทิ้งท้ายกับรายการของเราในวันนี้ค่ะอยากจะให้พี่สิทธิ์ฝากถึงผู้ปกครองนะคะในการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้ลูกหลานเติบโตอย่างปลอดภัยค่ะก็เราอยากจะให้เยาวชนของเราปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 100% ค่ะ
1: ครับผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้บุตรหลานของเราได้ห่างไกลจากในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคร
0: ับ
1: ความรักความอบอุ่นนะครับการดูแลนะครับการรับฟังปัญหาต่างๆจากลูกนะครับผมมองว่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีนะครับที่จะทำให้ลูกของเราเนี่ยห่างไกลจากในส่วนของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวนะครับถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากตรงนี้นะครับครับผม
0: ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะดูเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะติดตามได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าเนาะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพด้านใดนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางสวทเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz หรือจะรับฟังทางหน้าแฟนเพจก็ได้นะคะรับชมรับฟังพร้อมกันนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD เนาะวันนี้พิสิทธิ์ย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะว่าวันที่31พฤษภาคมนี้เราใช้เคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกว่าอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะจากลารายการค่ะ
1: ครับผม31พฤษภาคม2569วันงดสูบบุหรี่โลกครับหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายครับผม
0: ค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกวันนี้เรา2คนลาไปก่อนละกันเจอกันได้ใหม่ในสุขหน้านะคะติดตามกันด้วยแล้วกันนะว่าจะเป็นโรคและภัยสุขภาพด้านใดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์คุณแสนใสเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้นะแล้วก็ความกระจ่างด้วยในเรื่องของพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเลยแล้วกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วขอไปอ่านรายละเอียดก่อนหากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องตั้งชุดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เคยช่วยใครส่วนกรณีการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีขอให้ดูเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธบทสนทนาที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของตนเองยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปเผยแพร่และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569
12: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! ปีๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
8: ็ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้นไม่มีคำนิยามว่าฉันวันนี้วันศุกร์ค่ะแล้วก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2569ด้วยค่ะ

ค่ะคุณฟังค่ะมาเริ่มพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะต้องให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีความสุขจากการฟังเพลงนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้

ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างนะคะก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดน่านนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดกันนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะไม่ใช่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็ไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะคะก็วันนี้อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะวันนี้ที่น่านนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสแต่ว่า35องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะก็มีหลายจังหวัดค่ะก็มีทั้งเชียงใหม่ลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำพูนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมกันนะคะเรามาช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการที่เราจะเชิญให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ร่วมกันรณรงค์เพื่อปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะให้ห่างไกลจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะดังนั้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเป็นวันวิสาขบูชานะคะก็ยังเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งในปีนี้เขาก็มีธีมนะคะในการรณรงค์นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่านิโคตินเสพติดจนตายนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยก็เพราะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านนายกพี่ชายเลิศพงษ์อดิศรนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกของรางวัลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนรายชื่อคุณผู้ฟังที่ได้รับของรางวัลเมื่อวานนี้และก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกนะคะนำของรางวัลมาแจกมากมายเลยแล้วก็เมื่อวานเรายังแจกไม่ครบเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกกันต่อแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์นะคะเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็มาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการไม่เอาบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยในเรื่องนี้นะคะตำรวจภูธรภาค5ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค5ครั้งที่8ทับ2569ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะคะก็ได้นำท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค5นะคะนำทีมให้หัวหน้าสถานีตำรวจนะคะในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ทั้ง159แห่งแล้วก็ข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะร่วมกันรณรงค์นะคะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะประจำปี2569เราก็มีการจัดนิทรรศการมีการรณรงค์นะคะเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะได้
ช่วยการปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลในเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะตำรวจภูธรภาค5เองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะ

ได้รณรงค์ในเรื่องของการเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่นะคะในการรณรงค์ให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยห่างไกลจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะให้ท่านที่สนใจนะคะได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์นะคะนิโคตินเสพติดจนตายก็อาจจะเป็นในรูปของการทำคลิปวิดีโอนะคะการทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ไปโพสต์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรณรงค์ร่วมกันนะคะแล้วก็ส่งผลงานนะคะให้กับทางตำรวจภูธรภาค5นะคะผ่านช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะวิธีการเพิ่ม LINE นะคะก็จะเป็นการเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ ID ตัว A @ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า Police ที่แปลว่าตำรวจ POLICE แล้วก็เลข5เป็นตัวเลขอารบิกนะคะ @police5 ก็เป็น LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINE เวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเรื่องขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสนะคะอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทนะคะมีเรื่องขอความเป็นธรรมทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้ความสำคัญเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะส่งข้อมูลมาผ่านทาง LINE @police5 นะคะแล้วก็เราก็ใช้ช่องทางนี้เช่นกันในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะส่งผลงานการรณรงค์นะคะซึ่งตอนนี้เรามีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569นะคะก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่งผลงานการรณรงค์นะคะไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้ธีมประจำปีนี้ก็คือนิโคตินเสพติดจนตายนะคะส่งผลงานมาได้ในช่องทางไลน์จนถึงวันที่10มิถุนายน2569นะคะก็มีของรางวัลมากมายแล้วก็ผู้ที่ผ่านการพิจารณานะคะนอกจากจะได้รับของรางวัลแล้วก็จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังคงมีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกแล้วก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายวันนี้ก็ยังคงมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะให้คุณฟังพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางเย็นวันศุกร์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดานะเป็นวันศุกร์พิเศษด้วยเพราะว่าเราจะมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันถึง3วันนะคะหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ด้วยเพราะว่าวันจันทร์นี้เนี่ยนะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชานะคะก็มีวันหยุดติดต่อกันถึง3วันมีหลายท่านบอกว่าลาต่อวันอังคารเพื่อที่จะได้หยุดต่อในวันพุธนะคะก็ดังนั้นนะคะในช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันศุกร์แห่งความสุขจริงๆนะคะเอาละค่ะมาฟังผลงานเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยค่ะ

0: เอาละค่ะคุณฟังค่ะก็ในเรื่องของการรณรงค์นะคะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะประจำปี2569นะคะเราก็จะเปิดกิจกรรมให้คุณฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะคะท่านนำของรางวัลนะคะมาฝากแจกให้กับคุณฟังเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดนะคะก็เลยทำให้การแจกของรางวัลนะคะเลยยังไม่ครบถ้วนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทบทวนกันก่อนว่าวันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับรางวัลที่ทางท่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจับรางวัลนะคะมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหม้ออบความร้อนนะคะเป็นเตาไร้น้ำมันเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการจับรางวัลสำหรับผู้ที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะแล้วก็ผู้ที่โชคดีนะคะมี2ท่านนะคะมีขออะไรชื่อผู้ที่โชคดี2ท่านนะคะที่ได้รับเตานะคะเป็นหม้ออบความร้อนนะคะไร้น้ำมันนะคะก็เป็น2ท่านที่ได้รับรางวัลนะคะก็คือคุณพรสวรรค์นะคะท่านที่ได้รับรางวัลที่ท่านนายกอบจ.เชียงใหม่นะคะจับรางวัลท่านแรกก็เป็นคุณพรสวรรค์นะคะอีกท่านหนึ่งคือคุณช้างทองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอคุณช้างทองนะคะช่วยติดต่อนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เดี๋ยวเราก็จะจัดส่งของรางวัลให้คุณพรสวรรค์แล้วก็คุณช้างทองนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านมากๆเลยนะคะได้รับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โหนะคะถือว่าโชคดีมากๆยินดีด้วยมากๆเลยนะคะคราวนี้คุณฟังที่เราฟังผ่านเพจเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกก็จับรางวัลนะคะแจกเป็นหมวกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ฟังผ่านเพจแล้วก็ทักทายเข้ามานะคะเมื่อวานเนี้ยก็แจกหมวกนะคะ7รางวัลค่ะมีผู้โชคดีที่ได้รับหมวกนะคะมีคุณพงสวัสดิ์คุณฤทธิ์นะคะคุณอธิตยาคุณชุวเนตรนะคะแล้วก็มีคุณพรสวรรค์คุณโกศินแล้วก็คุณแสงนัทนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณโกศินนะคะแล้วก็คุณแสงนัทนะคะช่วยติดต่อเข้ามาด้วยนะคะอาจจะติดต่อผ่านเพจเข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ที่053-276-793นะคะเพราะว่าต้องการที่อยู่เดี๋ยวจะจัดส่งของรางวัลนะคะเป็นหมวกนะคะที่ท่านนายกมีการจับรางวัลเมื่อวานนี้ไปให้ถึงบ้านนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามท่านนายกเมื่อวานนะคะมี7ท่านด้วยกันที่ได้รับเสื้อนะคะก็มีคุณป้ากัลยาคุณชุวเนตรคุณสุภวัฒน์คุณอริยพงศ์คุณสุทิศนะคะคุณสุทัศน์แล้วก็คุณอรพินนะคะนี่ก็เป็นรายชื่อ7ท่านนะคะที่จะได้รับเสื้อนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกับท่านนายกพิชัยนะคะในรายการแล้วก็เลือกที่จะรับรางวัลเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เตรียมจัดส่งไปให้นะคะคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้วันนี้เราก็ยังคงมีเสื้อนะคะเหลือด้วยที่ท่านนายกเตรียมมาของเมื่อวานนี้นะคะก็จะมาแจกต่อนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมในรายการกับเราในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการไม่เอาบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งก็ยังคงมีเสื้อนะคะที่ท่านนายกเตรียมมามอบให้วันนี้เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังหน้าใหม่นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะร่วมกิจกรรมในรายการในเรื่องของการรณรงค์นะคะไม่เอาบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: ค
0: ุณอันธิกาค่ะคุณอันธิกานะคะค่ะคุณอันธิกาค่ะก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะ31พฤษภาคม2569ค่ะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็อยากให้คุณอันธิกานะคะได้เชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่เอ๊ะเราจะทำยังไงให้เขาเลิกสูบบุหรี่ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะบ
0: ุ
1: หรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นฮัลโหลจะทำอันตรายกับสุขภาพนะคะสมกับคำที่ นิยามที่ออกในปีนี้ค่ะนิโคตินเสพติดจนตายนะคะส่วนใหญ่จะมันมีจะมีสารนิโคตินสารไซยาไนด์และสารอันตรายอื่นๆกว่า 7,000 กว่าชนิดค่ะตอนนี้แบบว่าสำคัญที่สุดคือครอบครัวนะคะจะต้องให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่ที่ติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นเยาวชนนะคะที่รูปจะมีรูปแบบของบุหรี่ออกมาเลยรูปลักษณ์ต่างๆทำให้เด็กแบบเป็นความสนใจของเด็กนะคะในรูปของนาฬิกาเอ่ยปากกาเอ่ยต่างๆเหล่านี้ค่ะที่บางทีเด็กๆก็รู้เท่าไม่ถึงการนะคะผู้ใหญ่ต้องคอยให้คำแนะนำและทางโรงเรียนก็ต้องคอยกวดขันนะคะให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กอะค่ะ
0: ค่ะก็คุณอธิกาก็จะบอกว่าเนี่ยนะคะผู้ที่จะช่วยให้เลิกสูบบุหรี่เนี่ยก็ต้องเป็นคนในครอบครัวนะคะช่วยให้กำลังใจนะคะเพื่อให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะโอเคเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรหลังไมค์นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงเปิดสายหน้าไมค์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์นะคะให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ร่วมกันปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็บุหรี่มวนด้วยนะคะก็ปีนี้อย่างที่บอกว่าธีมการรณรงค์นะคะก็คือหัวข้อนิโคตินเสพติดจนตายนะคะเราก็จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้มีคำถามคุณผู้ฟังนะคะว่าที่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะคะเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะรณรงค์นะคะทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่กันไปนะคะช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของนิโคตินเสพติดจนตายนะคะก็อยากทราบว่าเราเปิดรับนะคะผลงานที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะจะจัดทำสื่อการรณรงค์แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าจะส่งผลงานเนี่ยต้องส่งผ่านช่องทางไหนนะคะหากว่าคุณผู้ฟังตอบได้นะคะก็053-276-793ค่ะมารับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่ทันฟังเรื่องคำถามแต่ขอคุยเรื่องการส่งเสริมเรื่องงดสูบบุหรี่ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะก็สามารถรณรงค์เรื่องนี้ได้เชิญค่ะ
2: เนื่องจากเคยมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่แล้วก็ทีเนี้ยมันมีหมาฝรั่งช่วยลดบุหรี่นิโคตินเลยสุดท้ายคือรู้สึกว่าพอมีลูกอะค่ะแรงมันดันใจอันนึงที่เขาทำให้เลิกบุหรี่ได้คือลูกชายที่เพิ่งคลอดเนี่ยค่ะเขาก็ตัดใจได้แต่ช่วงแรกก็จะมีอาการหงุดหงิดคนในครอบครัวต้องเอาใจใส่เขาด้วยอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือด้านจิตใจทำอย่างไรให้ตัวเองเคยชินกับการเครียดแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะแล้วก็เราต้องปรับพฤติกรรมตัวนี้ให้ได้เพราะว่าตัวสารพวกนี้จะก่อทำให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดมันจะมีการแข็งตัวเกิดขึ้นหลอดเลือดถ้าเป็นปัญหาที่หัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลอดเลือดสมองมีปัญหาที่ไตตามมามันจะมีผลต่อสุขภาพเราระยะยาวทำให้เป็นอัลไซเมอร์อะไรขึ้นด้วยอะค่ะ
0: ค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะขอทราบชื่อก่อนได้ไหมคะ
2: ชูวเนตฟองคำค่ะ
0: คุณชูวเนตนะคะก็คุณชูวเนตได้รับรางวัลด้วยเนาะเมื่อวานนี้
2: ค่ะ
0: โอเคเลยนะคะดีใจมากๆที่คุณชูวเนตนะคะร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะคะก็ในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบุหรี่เนี่ยติดง่ายนะคะคุณชูวเนตแต่ว่าเลิกยากถึงแม้ว่าเลิกยากแต่ก็เลิกได้นะคะ
2: ได้ค่ะมันคือมันอยู่ที่ใจเหมือนกับสุราหรืออะไรต่างๆคืออย่างฝ่ายแรกเขาบอกว่าใช่ครอบครัวมีส่วนที่สำคัญแล้วถ้าเราเห็นตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ประเด็นปัญหาคือวัยรุ่นนะคะ จะมีพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งกันเพื่อการเข้ากลุ่มดื่มสุราปาร์ตี้สูบบุหรี่เนี่ยเราทีเนี้ยการที่ให้ความรักแก่บุตรหลานการอบกอดการส่งเสริมความรักพวกเนี้ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการสูบบุหรี่ได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีวัยรุ่นอ่ะค่อนข้างควบคุมยากนะคะว่าเพราะว่าเขาจะมีพฤติกรรมเรื่องของการเรียนแบบเพื่อจะเข้ากลุ่มให้ได้ถ้าเจอเพื่อนที่ดีแล้วก็พยายามให้เขารู้จักคิดอะค่ะว่าตระหนักรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรเนาะค่ะ
0: ค่ะโอเคเลยนะคะขอบคุณคุณชุนเนมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณชุนฝากเบอร์โทรเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เรายังคงเปิดสายหน้าไมค์นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะเรามาช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยนะคะไปติดบุหรี่นะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาไปติดยาเสพติดประเภทอื่นด้วยดังนั้นเรื่องนี้ต้องร่วมช่วยกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะเท่ากับผิดกฎหมายนะคะสมการของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับสิ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตนะคะนำเข้านะคะจำหน่ายขายจ่ายแจกนะคะแล้วก็ครอบครองก็ไม่ได้นะรวมไปถึงสูบในพื้นที่ห้ามสูบนะคะดังนั้นสมการง่ายๆเกี่ยวกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือเท่ากับสิ่งผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรายังคงเปิดสายหน้าไมค์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะต้องมีคำถามถามคุณผู้ฟังบ้างแหละว่าตอนนี้ตำรวจภูธรภาค5นะคะจัดกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์นะคะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะแล้วก็อยากทราบว่ากิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยจัดนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะคะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆคลิปวิดีโอก็ดีนะคะการทำอินโฟกราฟิกหรือว่าเป็นเพจเป็นข้อความต่างๆอยากทราบว่าเราให้ส่งผ่านช่องทางไหนค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังตอบได้นะคะ0532767093นะคะค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ป้อม
0: ค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: คือน้องเออยากคุยรณรงค์อะค่ะ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะคือน้องเอไม่อยากให้คนรุ่นใหม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่มวนไม่อยากเป็นอันตรายต่อสุขภาพอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เราต้องทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ให้ทุกๆคนนะคะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปสูบบุหรี่ยังไงดีคะ
3: คือให้รัฐบาลจัดการนะคะคือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าให้เอาจริงเอาจังเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเท่ากับสิ่งผิดกฎหมายเนาะนะคะโอเคเลยค่ะได้ค่ะให้มีให้คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งนั่นเองในเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ค
0: ่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงเปิดสายหน้าใหม่ให้คุณผู้ฟังนะในส่วนของการรณรงค์นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่จะตอบคำถามนะคะที่ผู้จัดมีคำถามในเรื่องของการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเชิญชวนให้ทุกท่านรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะอยากทราบว่าให้ส่งผลงานการรณรงค์นะคะที่ช่องทางไหนนะคะอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองก็คือหมดเขตการส่งผลงานเนี่ยถึงวันที่อะไรนะคะก็ยังคงเปิดสายหน้าไมค์นะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปฟังในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรในช่วงท้ายด้วยนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
4: วรลักษณ์ค่ะ
0: คุณวรลักษณ์นะคะคุณว่าจะตอบคำถามหรือว่าจะช่วยรณรงค์คะ
4: จะลองตอบคำถามด
0: ู
4: ก่อนนะคะ
0: โอเคค่ะก็อยากทราบว่าที่เรามีการจัดกิจกรรมนะคะของตำรวจภูธรภาค5ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่งผลงานการรณรงค์นะคะผ่านช่องทางไหนคะ
4: ก็ส่งผ่านทาง ผ่านช่องทาง LINE ID @policefive ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมาก
4: เลยต้อง PDF ไฟล์อะไรประมาณ
0: ใช่ค่ะก็คือตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเรามี LINE Official นะคะก็เวลาการเพิ่มเพื่อนกับ LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะพิมพ์ ID ตัว A@ แล้วก็อักษรภาษาอังกฤษว่า Police นะคะตามด้วยเลข5เป็นตัวเลขอาหรับนะคะก็จะเป็น LINE ของตำรวจภูธรภาค5ส่งผลงานช่องทางนี้ได้เลยนะคะคุณวรักษ์ตอบถูกต้องเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวส่งของรางวัลไปให้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงให้คุณผู้ฟังนะคะตอบคำถามสุดท้ายว่าการจัดส่งผลงานนะคะส่งผ่าน LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5 ID @police5 แล้วเราให้ส่งนะคะถึงวันที่อะไรหากคุณผู้ฟังทราบนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่053276793นะคะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดรับอีก1สายสำหรับคุณผู้ฟังที่จะตอบคำถามนะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปฟังรายงานสภาพการจราจรกันนะคะค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังมีอีก1สายที่เปิดรับนะคะอยากทราบว่าให้ส่งผลงานเนี่ยถึงวันที่อะไรนะคะมารับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: คุณแม็กค่ะ
0: คุณแม็กค่ะคุณแม็กทราบไหมคะว่าเราให้ส่งผลงานถึงวันที่อะไรค่ะ
5: สิบมิยอหรือเปล่าคะ
0: คุณฟังค่ะคุณแม็กเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะคุณแม็กตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: สิบมิถุนายน69ค่ะ
0: สิบมิถุนายน2569แล้วก็การส่งผลงานเนี่ยส่งผ่านช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะโอเคค่ะคำตอบที่คุณแม็กตอบเป็นคำตอบที่
5: ถ
0: ู
5: กต
0: ้
5: องค่ะ
0: ถูกต้องจริงๆด้วยนะคะคุณแม็กเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะ
5: ขออีกนิดหน่อยอยาก
0: ได้ค่ะ
5: รณรงค์อะค่ะอยากให้ผู้ปกครองให้ความรักและความเข้าใจกับเยาวชนครับบางทีเยาวชนเขาผิดพลาดไปแล้วก็ไม่ควรจะดุด่าหรือที่ค่อยคำรุนแรงคือให้กำลังใจแล้วคอยแก้ปัญหาให้เขาอะเพราะเยาวชนอาจจะแบบคิดน้อยคิดอาจจะคิดเหมือนความคิดเหมือนตามเพื่อนนะคะอยากให้ผู้ปกครองให้ความรักมากๆอาจจะแก้ปัญหาได้เนี่ยไม่ควรจะดุด่านะคะ
0: โอเคค่ะก็คือเกี่ยวกับน้องๆเด็กและเยาวชนนะคะที่เขาอาจจะไม่รู้ค่ะว่ามันมีผลร้ายยังไงในการที่ไปสูบบุหรี่หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะใช้ความรักความอบอุ่นนะคะช่วยเด็กๆแล้วก็ช่วยเขาแก้ปัญหานะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณแม็กมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปฟังในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวช่วงที่รอสายนะคะก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนิดนึงค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านรถทองทุกท่านนะครับผมพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำครับรองผู้กำกับกรมการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบเขตใต้ครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับท่านรองสุนทรค่ะท่านรองสุนทรค่ะวันนี้เย็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เราจะมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันถึง3วันด้วยนะคะหลายท่านอาจจะหยุดต่อหยุดยาวเลยดังนั้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องสภาพการจราจรค่ะ
1: การตอนนี้ก็รายงานสภาพการจราจรอยู่ถนนสายไม่รวนหน้าวารีตอนนี้การจราจรก็ขาเข้าเคลื่อนตัวดีฮะที่สถานศึกษาหลายสถานศึกษาเลิกรอบเดียวฮะเลิกประมาณ4โมงตอนนี้ประมาณใกล้ๆจะ5โมงก็ตอนนี้การจราจรเริ่มคล่องตัวในส่วนของสายไม่โดนที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้หน้าวารีขาเข้าการจราจรคล่องตัวเรียบร้อยครับจะมีชะลอตัวขาออกในส่วนของมงกอดมัธยมครับ
0: ค่ะแล้วเส้นทางอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะท่านรองสุนทรค่ะ
1: ก็สายเที่ยวนวรัตน์ศิลป์ดาราก็เลิกรอบเดียวครับวันนี้ตอนนี้เริ่มการจราจรเคลื่อนตัวดีขึ้นสายบุญเรืองฤทธิ์ก็เป็นวัฒโนตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นครับถนนหลายๆสายในวันศุกร์มันส่วนมากสถานศึกษาจะเลิกรอบเดียวฮะก็ทำให้ประมาณ5โมงการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ดีก็จะมีผู้ที่ไปทำงานในตัวเมืองก็จะออกประมาณ5โมงก็แบ่งกันไปฮะก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะก็ท่านรองสุนทรบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเย็นวันศุกร์นะโรงเรียนนะเขาจะเลิกกันรอบเดียว
1: รอบเดียวครับหลายสถานศึกษาเลิกรอบเดียวแต่มีบางสถานศึกษาก็เลิก2รอบอยู่นะแต่ส่วนมากจะเลิกรอบเดียวครับมันถูกกัน
0: ค่ะก็พอดีเลยนะคะพอโรงเรียนเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เลิกงานก็ห้าโมงก็ต่อกันเลยก็สภาพการจราจรก็คล่องตัวนะคะ
1: ครับก็แบ่งกันไปก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวดีขึ้นครับ
0: ค่ะท่านรองสุนทรขาแล้ววันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน3วันนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงวันหยุดนะคะเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้วางแผนการเดินทางแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงวันหยุดค่ะเชิญเลยค่ะ
1: กิจกรรมหลักๆที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ก็เป็นกิจกรรมเที่ยวขึ้นดอยที่เรามีกันทุกปีนะฮะกรมการจราจรก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็จะเป็นสายห้วยแก้วเป็นหลักนะฮะก็ปกติเราก็จะมีการปิดกั้นการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ประมาณ5โมงเย็นการเคลื่อนขบวนก็จะประมาณ1ทุ่มนะฮะก็จะเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ครูบาขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะอันนี้เราก็ปฏิบัติกันทุกปีก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมค่อนข้างมากนะฮะแต่ถ้าท่านที่ไม่สมัครใจร่วมกิจกรรมถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้วางแผนการเดินทางนิดนึงถึงเรื่องเส้นทางในเส้นทางดังกล่าวเราก็จะมีเจ้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแยกเชียงใหม่ภูกรรมถ้ามีการจราจรหนาแน่นเราก็จะทำเป็นระบบวงเวียนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะแล้ววันหยุด3วันนะคะเราพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามากลุ่มงานจราจรเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับก็เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วการท่องเที่ยวก็เกี่ยวกับจราจรพอลงสนามบินปุ๊บก็เป็นงานของจราจรอันนี้ก็เป็นงานปกติที่กรมการจราจรอำนวยความสะดวกให้ปกติแล้วทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ประกอบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะก็เป็นหน้าที่หลักของกรมการจราจรในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรมการจราจรก็รับผิดชอบด้านการจราจรทั้งอำเภอเมืองนะฮะทั้ง4สภ.ที่อยู่ในอำเภอเมืองไม่มีเจ้าที่ตำรวจจราจรการจราจรก็ไปเกี่ยวข้องกับกรมการจราจรนะฮะก็เลยฝากมาตลอดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าจะมีกิจกรรมต่างๆก็ประสานไปที่กรมการจราจรเราก็จะได้วางแผนร่วมกันตอนนี้หน่วยงานต่างๆที่จะจัดกิจกรรมในตัวเมืองก็จะประสานไปที่กรมการจราจรเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จอดรถต่างๆนะฮะการบริหารจัดการรถในเส้นทางการประชาสัมพันธ์นะฮะเราก็พยายามทำให้ครบวงจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะครับผม
0: ค่ะท่านรองสุนทรคะแต่ว่าท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสามารถติดต่อกับกลุ่มงานจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของหลังเวลาเลิกงานนะคะกลางคืนคือทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อได้เพราะว่าเรามีห้องศูนย์วิทยุที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงโทรไปที่เบอร์อะไรนะคะที่ห้องวิทยุที่053255955นี่ก็คือพร้อมตลอดนะคะ
1: พร้อมตลอดครับผมเพราะว่ามีเจ้าที่สื่อสารเข้าเวรอยู่ตลอดครับในส่วนของกลุ่มครับก็จะคอยรับสายและคอยประสานถ้าไหนที่เป็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่หน้าโดยหน้าที่ในงานของกรมการจราจรก็จะประสานในงานที่เกี่ยวข้องให้ครับ
0: ค่ะดังนั้นให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะดึกๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าไปเจอสัญญาณไฟชำรุดเนี่ยก็ประสานกับกลุ่มงานจราจรได้เลยที่053-235-595นะคะท่านรองสุนทรค่ะ
1: ครับ053-235-595ก็เป็นเบอร์หลักของกลุ่มงานจราจรที่จะคอยรับสายพี่น้องประชาชนที่โทรเข้ามาครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะมีวันหยุดติดต่อกันถึง3วันแต่ว่าทางรายการก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในวันจันทร์เราก็ไม่หยุดเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแต่ว่าในช่วงของวันหยุดเนี่ยนะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะตำรวจภูธรภาคงานแล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะเราพร้อมให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงท่านสามารถโทรสายด่วน191ได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ถ้าว่าเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการโทรไปที่หมายเลข1441นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันจันทร์นี้นะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมีความสุขนะคะวันนี้พารายการจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้กองทัพเรือจึงได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เร่งกวาดล้างสินค้าเถื่อนคุกคามชีวิตประชาชนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรับกติกาการค้าโลกใหม
10: ่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการขั้นเด็ดขาดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนดังเช่นกรณีมีเยาวชนเสียชีวิตจากไดเป่าผมเถื่อนพร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานภายใต้นโยบายวันไมเพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่น CBAM Carbon Footprint Net Zero และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายบนออนไลน์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่ EV สถานีชาร์จและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้าสู่ระบบการบังคับควบคุมภายในปี2570เพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: อำเภอแม่ระมาดบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่เตรียมยึดของกลางทั้งยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
11: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345และกองร้อยทหารพลานที่3503ปิดล้อมตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายคือนายดินามสมมุติอายุ50ปีนางสาวกาอายุ32ปีนายรัฐอายุ37ปีสัญชาติไทยและนางสาวอ่อนอายุ19ปีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 1,493 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม364กรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ชุดและเงินสดจำนวน 11,820 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
4: ่ม่วนจอยกับดนตรีล้านนาส่งท้ายเดือนพฤษภาคม2569กับงานล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่และเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือและแสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพบกับการแสดงของศิลปิน SL Music ศิลปินพื้นบ้านร่วมสมัยอ้อมรัตนังศิลปินพื้นบ้านล้านนาวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ใต้ฝุ่นกนกฉัตรศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถมาสัมผัสและสร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

นพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนา

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่กันด้วยค่ะมีข้อมูลข่าวสารมาตรการกิจกรรมแล้วก็เป็นการฟังบทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดระบบของกยศ.นะคะให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบของ Pre-Approve ค่ะซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.มีการเปิดระบบ Pre-Approve เพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาที่มีวิชาของทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบPre-Approve ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้า

จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยื่นกู้กยศ.ได้ที่เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของการออมค่ะว่าถ้าเรารู้จักออมก่อนได้เปรียบนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้เพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของหนี้โดยเฉพาะหนี้คนไทยก็คือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะระบุว่า 50% ของคนไทยที่มีอายุ30ปีมีภาระหนี้สะสมแล้วทั้งที่เป็นช่วงเริ่มของการสร้างครอบครัวแล้วก็การเก็บออมนะคะในคนไทยที่มีหนี้21ล้านคนเป็นผู้มีหนี้เสียถึง3ล้านคนหรือคิดเป็น 15.9% ที่เป็นหนี้เสียขณะเดียวกันปัจจุบันยังพบว่าโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พบว่าสัดส่วนหนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนเสมอไปตามสัดส่วนเลยก็คือ 35% เนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่อาศัย 27% หนี้ส่วนบุคคล 18% หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 8%หนี้รถยนต์ 3% หนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้อื่นๆอีก 9% นะคะที่สำคัญเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีหนี้มากขึ้นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคนไทยบางรายเป็นหนี้ยาวนานจนเกษียณแม้จะอายุเข้าเลข6หรือว่าเลข7หนี้ก็ยังไม่หมดไปนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงอายุ60ถึง69ปีคนไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง 453,438 บาทต่อรายแล้วก็ช่วงอายุ70ถึง79ปียังคงมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 287,932 บาทต่อรายนะคะและแบบนี้เนี่ยจะเกษียณอย่างเกษียณได้ยังไงทางด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้ที่มีปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวในเชิงโครงสร้างนะคะยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการหนึ่งในนั้นเลยก็คือหนี้ครัวเรือนสูงซึ่งแบงก์ชาติให้ความสำคัญในการแก้หนี้เสียรายย่อยอย่างเช่นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แม้ว่าการออมก็คือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นสำรองจ่ายยามฉุกเฉินเพื่อใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตทำให้เมื่อเดือดร้อนต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของการออมก็คือการสร้างวินัยแล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมข้อได้เปรียบเมื่อเทียบระหว่างคนออมก่อนออมหลังเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ต่างกันออมก่อนไปแค่ไหนนั่นก็หมายถึงว่ามีเวลาให้เงินทำงานนานกว่าทำให้ผู้ที่เริ่มออมก่อนได้เปรียบกว่าเห็นนะคะเพราะว่าเงินเย็นมีโอกาสงอกเงยผ่านดอกเบี้ยแล้วก็ได้รูปแบบปันผลซึ่งในระยะยาวพลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้เต็มที่ยิ่งงอกเงยสะสมเป็นความมั่งคั่งนอกจากนี้แล้วการออมตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ไม่ต้องออมเงินก้อนใหญ่มากในตอนท้ายมีเงินใช้ในวัยเกษียณซึ่งก็เป็นวัยที่แรงแล้วก็ความสามารถลดลงตามสภาพกายแน่นอนว่าเราย่อมไม่รู้ล่วงหน้าว่านาคจะเกิดอะไรขึ้นการมีเงินสำรองฉุกเฉินช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้การออมจึงเป็นทางออกที่ดีแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังสำหรับนักเรียนนะคะตั้งแต่ประถมเลยที่ให้มีการรู้จักการออมรู้จักการประหยัดค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ก็จะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็ไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศด้วยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สามารถสมัครได้โดยที่สแกน QR Code หรือว่าเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีทั้งเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เทียบเท่าณวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดนะคะไม่ติดสัญญากับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือว่ารายการใดในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยสามารถที่จะเลือกบทเพลงที่ใช้การประกวดผู้สมัครต้องเลือกเพลงสำหรับใช้ในรอบถัดไปจำนวน5เพลงโดยเพลงที่ผู้สมัครเลือกทั้งหมดต้องมาจากรายชื่อเพลงที่โครงการกำหนดในแต่ละประเภทด้วยส่วนภูมิภาคการสมัครการเลือกเขตพื้นที่การแข่งขันผู้สมัครต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาที่ตั้งสถานศึกษาในปัจจุบันนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีทั้งเชียงใหม่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่น่านลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงรายแล้วก็พะเยาด้วยรวม18จังหวัดที่เขาแบ่งโซนมาเป็นภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นการอนุรักษ์บทเพลงไทยพร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงก็สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามกันได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเท่าก่อ
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
5: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไป

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์นะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จากับคุณผู้ฟังนะเจ้าเป็นประจำกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติจนถึง1ทุ่มเนาะบอกว่าจะเป็นการติดตามทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นช่องทางของการไลฟ์รายการนะเจ้าผ่านในช่องของ TikTok ในช่วงเวลานี้นะเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็พยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงคือได้ฟังกันวันนี้วันศุกร์เจ้าวันศุกร์จะเป็นวันที่และท่านละคนก็จะมีความสุขเป็นพิเศษนะเจ้าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนะเจ้าเอามีความสุขกันนักๆแต่ว่าในช่วงนี้หมู่เฮาเจ้าสวทเจียงใหม่นะเจ้าก็ทำงานกันตึงวันตั้งแต่พอ สถานีนะตั้งแต่พอ พี่กุเก๋ลงมาจนถึงหมู่เฮาทุกคนเลยนะเจ้าตี้ยังคงต้องทำงานกันค่อนข้างจะภารกิจค่อนข้างจะแน่นนะเจ้าในช่วงนี้เดี๋ยวเฮายังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาเล่าสู่กันฟังผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆเราไปติดตามการรายงานอากาศกันก่อนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้บางที่ก็อากาศร้อนอบอ้าวนะเจ้าบางที่บอกว่าฟ้ามืดมัวฝนกันมาพ่องหรือยังนะเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันพุธภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะเจ้าภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างนะเจ้าขอฮือประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันไว้ตัวนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็น่านหลายจังหวัดอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือตอนบนที่จะมีฝนตกแล้วก็ปริมาณฝนก็ค่อนข้างจะหนักเนาะร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งก็มีในพื้นที่ที่มีฝนตกก็มีเจียงใหม่กันอยู่ตัวนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็น่านทุกการเดินทางคุณผู้ฟังทุกๆเส้นทางของเราระมัดระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกเส้นทางที่เราเดินทางมีฝนตกเราต้องระมัดระวังแล้วก็บับประมาทนะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยเลยในช่วงเวลานี้ที่อยากจะให้ทุกท่านที่เดินทางก็เป็นทุกเส้นทางที่ปลอดภัยภัยที่พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วนะเจ้าก็ขอให้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่มีความสุขนักๆนะเจ้าถือว่าเป็นช่วงของการผ่อนคลายความเครียดฮือกับคุณผู้ฟังกันละกันบอกว่าจะยะยังอยู่ตอนนี้เวลานี้ก็ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าเฮายังคงที่จะมีงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าพักผ่อนยามแรงเนาะบ่ต้องกึดอะยังนักนะเจ้าบางสิ่งบางอย่างมันก็มีให้กึดมีให้เครียดคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เนาะแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจตัวเองกันไปว่ามันจะต้องผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีนะเจ้าบ่ต้องรอกำลังใจจากใครคุณผู้ฟังนอกจากให้กำลังใจตัวเองเอาละฟังเพลงกันต่อเจ้างานเพลงฟังสบายๆในช่วงเวลานี้กับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

เนื่องงานเพลงที่น่าฟังนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแหลงวันนี้ที่ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเล่าสู่กันฟังสักหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องอะไรอย่างเลยนะเจ้านอกจากเรื่องของงานทำบุญเมืองเจียงใหม่ที่จะมีขึ้นนะเจ้าในวันที่4มิถุนายนนี้นะเจ้าน้องไผ่ที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญเมืองเจียงใหม่ก็สามารถที่จะไปได้จุดพิธีที่เปิ้นทำพิธีเนาะ10จุดในเมืองเจียงใหม่นะเจ้าประตูเจียงใหม่ประตูจ้างเผือกประตูแสนปุงนะเจ้าประตูต้าแปแล้วก็ในส่วนของแจงสีภูมิแจงกูเฮืองแจงขาตามแจงหัวรินแจงแฮมนะเจ้า10จุดจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะไปร่วมให้ฮอมบุญกันได้ตั้งแต่บ่ายแรงวันที่3นะเจ้าแล้วก็วันที่4วันที่เปิ้นทำพิธีทำบุญเมืองเจียงใหม่นะเจ้าทุกท่านก็สามารถที่จะไปมีส่วนร่วมไปนั่งร่วมงานบุญเตเปิ้นได้ตวยนะเจ้าอันนี้ก็นำมาแจ้งนำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าวันนี้จะเล่า2วันที่ผ่านมานะเจ้า2วันที่ผ่านมาก็คือตะวันนี้เนาะเฮาก็ได้ออกไปนอกพื้นที่นอกสถานที่นะเจ้าตะวันนี้ก่อนที่น้องเก่งจะเข้ามาจัดรายการเนี่ยก็ได้ไปทำงานนอกพื้นที่นะเจ้านั่นก็คือพื้นที่ตำบลหลวงเหนือนะเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอบพระคุณเจ้าถิ่นเจ้าที่นักๆเลยนะเจ้าสำหรับที่หลวงเหนือเนาะซึ่งหมู่เฮานะเจ้าก็ได้ไปเป็นทีมประสานนะเจ้าเป็นทีมประสาน

แล้วก็สนับสนุนทีมสำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะเจ้าในการที่จะประเมินผลการดำเนินการในเรื่องของผลการฮับฮู้ข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลถึงไปเปิ้ลกับไปออกสำรวจนะเจ้าเพื่อที่จะเก็บผลประมวลมาเนาะแล้วก็เอามาสรุปเพื่อหอมกำเนื่องว่าในฐานะที่เฮาเนี่ยนะเจ้าสื่อหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเมื่อสื่อสารจัดรายการออกไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเนี่ยฮับหูได้นักได้น้อยมอกใดหูเรื่องก่อนะเจ้าหมู่เฮาได้ประชาสัมพันธ์ก่อเนาะตอนนี้ตะวานี่ผ่านพ้นไปที่ตำบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ร่วมคือข้อคิดเห็นแล้วก็ร่วมไปปะกันวันนี้เจ้าวันนี้เฮาก็ได้ไปแฮม2จุดในช่วงเช้าไปที่อำเภอสันทรายนะเจ้าเป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นสำนักงานของทางด้านของการสาธารณสุขนะเจ้าสันทรายหลวงนะเจ้าซึ่งเฮาก็ได้มีการประสานงานผ่านทางด้านของคุณชูชาติพูนทองอปมช.สันทรายของเฮาเนาะก็เป็นผู้ที่ประสานงานนะเจ้าแล้วก็ได้นำทีมนะเจ้านำคุณผู้ฟังเนี่ยมาปะกะเฮาในสถานที่นัดหมายแล้วเฮาก็ได้ข้อมูลกันไปเป็นเตี้ยเรียบร้อยสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนักๆขอบคุณตึงคนตอบแบบสอบถามที่ห่วมประเมินหมู่เฮารวมถึงผู้ประสานงานของเฮาก็คือคุณชูชาติพูนทองขอบคุณนักๆนะเจ้าแฮมจุดหนึ่งที่เฮาไปแล้วอบอุ่นมากในภาคบ่ายก็คือที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่กับขอบพระคุณอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงนะเจ้าที่ท่านได้ฮึความห่วมมือแล้วก็ฮึการสนับสนุนภารกิจงานของสวทเชียงใหม่ของเฮาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะเจ้าวันนี้ก็เช่นกันอบอุ่นเจ้ากับการประเมินผลงานของเฮาในภาคบ่ายวันนี้นะเจ้าโดยน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่นะเจ้ารวมถึงคณะอาจารย์นะเจ้าที่เปิ้นได้ร่วมกันประเมินการสื่อสารของเฮานะเจ้าเนาะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าในส่วนของผลสรุปจะออกมาเป็นจะใดเฮาทำการสื่อสารได้ผลนักได้น้อยมากใดนะเจ้าทางด้านของนิดาโพปนจะเป็นผู้ประเมินนะเจ้าแล้วก็เป็นการประเมินเพื่อที่จะเข้าสู่การสรุปกันต่อไปนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการทำงานหนึ่งในกระบวนการของทางกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าต้องขอบพระคุณทุกส่วนฝ่ายแต่เราก็มีคุณผู้ฟังถามว่าแล้วที่เฮาเคยไปในพื้นที่อื่นๆแหมที่ไปหลายๆวันอย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ยังแบบคือมีแน่นอนสำหรับการสำรวจการรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็คือการที่นำผู้จัดรายการนะเจ้าออกไปพบปะกับแฟนรายการนะเจ้าในพื้นที่ต่างๆเนาะอันนี้มีแน่นอนนะเจ้าเฮาบ่ฮึขาดซากปีปีนี้เฮายังไม่ได้กำหนดวันที่จะไปเตื้อนะเจ้าเดี๋ยวเอาไว้กำหนดวันเมื่อใดเฮานำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อกันอย่างแน่นอนนะเจ้าว่าปีนี้เฮาจะได้มีโอกาสไปพบกับคุณผู้ฟังในพื้นที่ใดกันพ้องนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังก็ติดตามนะเจ้าแล้วถ้าหากว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเฮาจะต้องออกไปสำรวจการรับฟังในพื้นที่ใดเฮาก็ต้องขอความร่วมมือจากคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่เฮาได้ปะได้เจอกันเนี่ยนะเจ้าช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยฮื้อความคิดเห็นกับหมู่เฮาตวยกันละกันนะเจ้าต้องกราบขอบพระคุณกันไว้ล่วงหน้านะเจ้าสำหรับทุกท่านเนาะขอบคุณการทักทายเข้ามาต่างไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าคุณแพทเทิร์นไทยนะเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเก่งคนงามสวัสดีเจ้าสวัสดีกุ้ยท่านกุ้ยคนเลยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนอกบอกว่าจะเป็นช่องทางของการติดตามทางวิทยุ FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งของน้องเก่งนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงในช่วงนี้เปิดเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมางานจากคุณหนูมิเตอร์เจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าทุกชาติพบเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟให้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

สาวอุตรดิตถ์นะเจ้างานจากคุณอามชิงช้าสวรรค์งานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาขอบพระคุณนักๆ นะเจ้าเนาะสวัสดีทุกท่านทุกคนเจ้าทักทายน้องแมลงปอคิดถึงมากถึงเชียงใหม่ได้แล้วจ้านะเจ้าน้องปอน้องปอคนงานไผ่เป็น FC น้องปอนี่สัปดาห์หน้านี่มาปฏิบัติงานปิกมาปฏิบัติงานเมืองเจียงใหม่บ้านเฮาแล้วนะเจ้าเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังคงอยู่ด้วยกันและก็ติดตามนะเจ้างานเพลงม่วนๆไปด้วยกันนะเจ้าเรื่องราวข่าวสารต่างๆผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแฮมนึ่งงานที่หยุดจวนมาได้ต้องจวนกันตึงวันนะเจ้านั่นก็คืองานของความบันเทิงรวบรวมความบันเทิงและความสนุกสนานกันไว้ในงานนี้ลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะเจ้าพลังดนตรีคนลานาสู่สากลนะเจ้าโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดงานดีๆงานนี้ขึ้นสำหรับการที่จะส่งมอบความบันเทิงจากศิลปินบ้านเฮานะเจ้าฮือทุกท่านได้ม่วนงานสันเล้ากันเกินร้อยเลยนะเจ้างานนี้จัดที่ชั้น4นะเจ้าชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเจ้าหน้าเมเจอร์นะเจ้าหน้าลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เนาะชั้น4ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้าวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมเจ้าเจิญจนกูท่านก็คนไปม่วนงานไปกันทีมสวทเชียงใหม่ทั้งสถานีเฮาไปปะกันที่ฮั่นนะเจ้าเนาะศิลปินที่จะไปให้ความบันเทิงกับทุกท่านได้ในงานนี้ก็คือ SL Music เจ้าศิลปินปื้นเมืองห่วมสมัยที่พ่อน้องว่าสุดฮิตในช่วงนี้ SL Music นะเจ้าน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังนะเจ้าสาวงามกุรสตรีบ้านเฮาเนาะก็จะไปส่งมอบความสุขตัวกันแห่งหนึ่งรูปแบบและแห่งหนึ่งวงที่เฮาจะต้องให้การต้อนรับนะเจ้าแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆเยาวชนกันนั่นก็คือวงลูกทุ่งร่มแดงเจ้าหงเฮียนสันกำแปงนะเจ้าซึ่งก็จะได้ไปสร้างความหลากหลายความม่วนงานบนเวทีและพร้อมกันนี้น้องใต้ฝุ่นกนกฉัตรนะเจ้าไปให้ความบันเทิงกันแน่นอนสำหรับงานนี้งานดีๆที่เฮาจัดขึ้นลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนลานาสู่สากลบ่ได้ลืมนะเจ้าวันอาทิตย์นี้ไปปะกัน4โมงแรงนะเจ้า4โมงแรงชั้น4เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะเจ้าไปปะกันเนอ4โมงแรงน้องเก่งก็จะรอทุกท่านอยู่ที่ฮั่นทีมงานสวทเชียงใหม่กู้ท่านกู้คนนะเจ้าเฮาก็จะไปปะกันที่ฮั่นตวยเช่นกัน4โมงแรงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังเจ้าไปส่งพลังใจให้กันหน่อยนะเจ้าเนาะหวังว่าดนตรีครั้งนี้เฮาจะบ่ง่อมบ่เหงาฟรีนะเจ้าฟรีคอนเสิร์ตเนอะสำหรับงานดีๆงานนี้ที่ตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิ้นจัดขึ้นนะเจ้าเนาะแล้วหมู่เฮาก็จะเป็นกลุ่มที่จะไปรอต้อนรับทุกท่านที่บริเวณหน้างานนะเจ้าคุณผู้ฟังหวังว่าคณะทีมต้อนรับของเฮาจะบ่ง่อมเนอะเจ้าแฮมนึ่งงานคุณฟังไปที่งานบันเทิงแล้วเขาไปที่งานบุญกันพ่องนะเจ้าแฮมนึ่งงานบุญที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อและงานนี้จะมีในวันพุธแล้วนะเจ้าวันพรุ่งนี้30พฤษภาคมนะเจ้าเนาะวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอเมืองอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าน้องเก่งต้องบ่ลืมนะเจ้าเพราะว่าวัดสันมะเกียงก็จะเป็นวัดนึงที่คือการสนับสนุนนะเจ้าแล้วก็เอื้อนะเจ้าคือกับหมู่เฮาเจ้าสวทกันมาโดยตลอดนะเจ้าเปิ้นมีพิธีงานบุญเททองหล่อพระนะเจ้าพิธีทำบุญเททองหล่อพระเจ้ากองละ399บาทเนาะแล้วก็สามารถที่จะไปห่วมงานบุญกันได้เนอวันพุธที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าขอเชิญห่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธชัยยะปัทวีแผ่นดินเย็นนะเจ้าพร้อมกับพิธี
ไหว้สาปูจาครูพระอาจารย์เตชะรังสีประจำปี2569นะเจ้าซึ่งพระอาจารย์เตชะรังสีเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหานักนะเจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงในการที่จะบอกต่อสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะเจ้าผู้ศรัทธาทุกท่านนะเจ้าวันพรุ่งนี้เสาร์ที่30พฤษภาคม9โมงเช้านะเจ้าที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็หลายท่านหลายคนก็มุ่งอยากจะไปร่วมทำบุญนะเจ้าพิธีเททองหล่อพระเนี่ยนะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสทำบุญที่เหมือนๆจะมีโอกาสสักเตื้อนะเจ้าการหล่อพระนี่นะนะเจ้าแล้วก็พิธีไว้สาบูชาครูนะเจ้าพระอาจารย์เตชะรังสีเจิญเลยนะเจ้าเจิญทุกท่านทุกคนศรัทธาศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะเจ้าที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งหากว่าทุกท่านสนใจในรายละเอียดนะเจ้าก็มาดูที่โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก็ได้นะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0895584332นะเจ้าแล้วก็0989199461นะเจ้ารวมถึงใครที่มีใจอยากจะไปห่วมเปิดโรงทานนะเจ้าเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานนี้ก็สามารถที่จะไปได้เลยเนอะติดต่อทางวัดสันมะเกียงได้เลยนะเจ้าน้องเก่งพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะเจ้าไพฟังเบอร์โทรศัพท์บัชัดบัเจนบัตตันนะเจ้าก็กระเดียวโทรมาหาน้องเก่งก็ได้0532767933นะเจ้าตีห้องส่งแห่งนี้คุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังคงมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนที่จะเข้าถึงช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

มันให้นะเจ้ามันตึงมามีอันอย่างที่มันจะไปฝืนเทวดาฟ้าดินได้ทั้งนั้นนะเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ฟ้ากำหนดนะเจ้าแม้กระทั่งเรื่องราวของความฮักนะเจ้าเนาะนั่นก็เป็นการถ่ายทอดงานเพลงจากคุณตายอรไทยน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าพันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้ขอบคุณคุณท่านผู้คนที่ติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่ด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในช่องทางใดก็ตามนะเจ้ามีความสุขกันนักๆสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษด้วยนะเจ้าโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกหลายตี้หลายตางนะเจ้าหากว่าฝนตกในพื้นที่ใดก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันตัวมันติดตามการรายงานอากาศกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงนี้สุดท้ายของรายการแล้วรอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันจันทร์หน้านะเจ้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิภามนกุลกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนในบทพัฒนาพื้นที่6กระทงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิริณาถสังแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
4: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมเงินไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
5: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ STI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทางนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมญัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ญัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง และมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
7: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิเงินระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทั้งนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสนภาสุขรสมบัติรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
8: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 12:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลา

ความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมเพิ่มเติมว่า WHO ไม่สนับสนุนมาตรการเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15

0: ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด34ถึงอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา00:03สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา13:17ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: เขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาคิดว่าเขาจะทำอย่างไรดีเขาคิดแล้วคิดอีกและในที่สุดเขาก็พูดกับภรรยาภรรยาของข้าจะไปหาเพื่อนบ้านผู้ร่ำรวยของข้าบางทีเขาจะให้ข้ายืมเงินสัก2 รูเบิลข้าไม่สนว่าจะได้มาด้วยวิธีใดแต่เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
2: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
1: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
2: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
1: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
2: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับ
1: เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสืบไปข้ามาที่นี่เพราะมีธุระกับท่านธุระอะไรของเจ้าเศรษฐีถามอนิจจาข้าว่าจะไม่ร้องขอแล้วที่ผ่านมาเรายากจนมากไม่มีแม้แต่เศษขนมปังหรือเงินในบ้านเลยดังนั้นข้าจึงมาหาท่าน
2: ดังนั้น
1: เหนือหัวขอให้ข้าได้ยืมแค่เงิน
2: ร้อยข้าได้ยืมแค่เงิน
1: ร้อยข้าได้ยืมแค่เงิน
2: ร้อยข้าได้ยืมแค่เงิน
1: ร้อยข้าได้ยืมแค่เงิน
2: ร้อยข้าได้ยืม
1: ใครกันเล่าจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ว่าเจ้านั้นพูดจริงเศรษฐีถามข้าไม่มีหรอกไม่มีใครค้ำประกันให้ข้าหรอกตัวข้านั้นยากจนมากแต่กระนั้นอาจเป็นไปได้ว่าก
2: ระนั้น
1: อาจเป็นไปได้ว่าก
2: ระนั้นอาจเป็นไปได้
1: ยังมีน้ำใจเป็นผู้ค้ำประกันให้และเขาชี้ไปที่รูปปั้นตรงมุมจากนั้นรูปปั้นของเซนต์ไมเคิลก็พูดกับเศรษฐีผ่านโพรงหนึ่งว่าเอาเถิดให้เขายืมและฝากไว้ในบัญชีของข้าก็ได้พระเจ้าจะอวยพรท่านเศรษฐีดีเศรษฐีพูดเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะให้เจ้ายืมเงินดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงให้ชายผู้ยากจนผู้นี้ยืมเงินเขากล่าวขอบคุณและ
2: คุณและ
1: ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะคืนเงินที่ชายยากจนยืมไปให้กับเขาพระเจ้าควรจะประทานฝูงสัตว์ลูกหลานสุขภาพแข็งแรงและพืชผลที่ดีที่สุดจากแผ่นดินให้กับเขาเศรษฐีรอแล้วรอเล่ารอให้ชายยากจนผู้นั้นกลับมาและจ่ายเงินที่ยืมไปให้แก่เขาเมื่อทนไม่ได้ในที่สุดเขาก็ไปหาชายผู้นั้นเจ้าลูกหมาเขาตะโกนต่อหน้าคนในบ้านทำไมเจ้าจึงไม่นำเงินของข้ามาคืนเจ้ารู้วิธีที่จะยืมแต่เจ้ากลับไม่รู้วิธีที่จะใช้คืนได้ยินเช่นนั้นภรรยาของชายผู้น่าสงสารก็ร้องไห้ออกมาเขาตอบแทนท่านแน่นอนหากเขายังอยู่ในโลกนี้เธอพูดแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เศรษฐีพูดด่าทอเธอและเดินจากไปแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพูดกับรูปปั้นว่าจำสิ่งที่เจ้าพูดได้ใช่ไหมจากนั้นเขาก็จับเซนต์ไมเคิลลงมาจากช่องนั้นควักลูกตาของเขาออกมาและเริ่มทุบตีเขาทุบตีเซนต์ไมเคิลครั้งแล้วครั้งเล่าไม่พอแค่นั้นเขายังจับตัวนักบุญลงไปยังแอ่งน้ำและเขาซ้ำข้าจะให้ท่านชดใช้สิ่งที่ท่านค้ำประกันอย่าคิดจะหนีข้าเขากล่าวขณะที่เขากำลังข่มเหงเซนต์ไมเคิลอยู่นั้นมีชายหนุ่มอายุประมาณ20 ปีเดินเข้ามาและพูดกับเขาว่าทำอะไรของท่านน่ะท่านเศรษฐีข้ากำลังสั่งสอนเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ค้ำประกันเงินและเขาก็หลอกข้า นักบุญผู้นี้จะต้องรับภาระชดใช้เป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งข้าให้ลูกหมายืมไปตอนนี้มันก็ตายไปแล้วตอนนี้มันก็ตายไปแล้วตอนนี้มันมีเขาเพื่อสั่งสอนอย่าทำร้ายเขาเลยท่านเศรษฐีข้าจะหาเงินมาให้แก่ท่านแต่ท่านต้องให้รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์นี้แก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาไปสิถ้าเจ้าต้องการแต่ต้องมีเงินมาให้ข้าก่อนชายหนุ่มวิ่งกลับบ้านและบอกพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้าขอเงิน1รูเบิลเจ้าจะเอาเงินไปทำอะไรข้าจะไปซื้อรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เขาพูดและบอกพ่อของเขาว่าเขาเคยเห็นคนนอกศาสนาทุบตีเซนต์ไมเคิลลูกเอ๋ยเราก็ยากจนอยู่แล้วนี่เราต้องนำเงินไปให้เศรษฐีผู้ร่ำรวยผู้นั้นอีกหรือให้ข้าเถิดท่านพ่อแล้วอ้อนวอนวิงวอนต่อพ่อของเขาจนได้เงินก้อนนั้นมาจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปยังบ้านเศรษฐีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ชายหนุ่มจ่ายรูเบิลให้กับเศรษฐีผู้นั้นและได้รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านมาเขาลงมือล้างรูปปั้นจนสะอาดแล้ววางไว้ท่ามกลางดอกไม้หอมชายหนุ่มผู้นี้มีลุงทั้งหมด3คนเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งซึ่งขายสินค้าทุกอย่างและลงเรือไปยังต่างแดนพวกเขาขายสินค้าและได้กำไรมากมายอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลุงของเขากำลังจะออกไปต่างแดนอีกครั้งชายหนุ่มพูดกับพวกเขาว่าพาข้าไปด้วยสิท่านลุงทำไมถึงต้องพาเจ้าไปด้วยพวกเขาถามฝั่งลุงมีสินค้าสำหรับขายแล้วเจ้าล่ะมีอะไรจะเอาไปขายข้ากำลังคิดอยู่เขาพูดมีของขายหรือเปล่าข้าจะทำไม้ระแนงและไม้กระดานเพื่อขายขอให้ข้าไปด้วยเถิดเขาพูดลุงของเขาหัวเราะเยาะเมื่อชายหนุ่มพูดถึงของเหล่านี้แต่ชายหนุ่มก็ขอร้องและออดอ้อนจนพวกเขาเอือมระอามาเถิดเขาทั้งหลายว่าถึงแม้จะไม่มีอะไรจงนำเครื่องใช้เหล่านี้ติดตัวไปด้วยแต่อย่านำไปมากเพราะเรือของเราเต็มแล้วชายหนุ่มนำไม้ระแนงและไม้กระดานขึ้นบนเรือพร้อมทั้งพารูปปั้นนักบุญไมเคิลไปด้วยและแล้วพวกเขาก็ล่องเรือออกไปพวกเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงอาณาจักรพระเจ้าซาอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาณาจักรแห่งนี้พระเจ้าซาทรงมีบุตรีคนเดียวโฉมงามจนไม่ต้องจินตนาการหรือคาดเดาเหมือนเธอหลุดออกมาจากโลกในอุดมคติของพระผู้เป็นเจ้าและพรรณนาถึงได้อยู่มาวันหนึ่งซาริฟนาลงไปที่แม่น้ำเพื่ออาบน้ำจากนั้นวิญญาณชั่วร้ายก็เข้าสิงเธอซาริฟนาขึ้นจากน้ำและล้มป่วยด้วยโรคร้ายที่ไม่ทราบสาเหตุเหล่าแพทย์ชายและแพทย์หญิงก็พยายามอย่างเต็มที่แต่การช่วยเหลือก็ไม่มีประโยชน์และในไม่กี่วันอาการเธอก็แย่ลงและเสียชีวิตในที่สุดแต่เป็นการตายที่ไม่ได้ตายจริงๆเธอกลายเป็นผีร้ายจากนั้นพระเจ้าซาผู้เป็นบิดาของเธอได้ประกาศขอให้ประชาชนชาวเมืองมาสวดมนต์ให้กับร่างของเธอและเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและใครก็ตามที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้พระเจ้าซาจะมอบอำนาจครึ่งหนึ่งของเขาและอาณาจักรอีกครึ่งหนึ่งของเขาให้กับคนผู้นั้นพระเจ้าซาทรงออกคำสั่งให้บรรดาพ่อค้าต่างชาติที่วิ่งเรือผ่านมายังอาณาจักรของพระองค์จะต้องสวดมนต์ให้กับร่างของซาริฟนาหากพวกเขาไม่สวดมนต์พระเจ้าซาพูดพวกเขาจะไม่ได้เข้ามาในอาณาจักรของเราอีกดังนั้นพ่อค้าชาวต่างชาติจึงไปสวดทีละคนกระทั่งเย็นวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งถูกกักตัวไว้ในโบสถ์เพื่อให้สวดมนต์แก่ร่างของซาริฟนาพอรุ่งเช้าพวกเขาก็มาพบและเก็บกระดูกของเขาไปในที่สุดก็ถึงตาของลุงของชายหนุ่มที่ต้องอ่านบทสวดเพื่อร่างของซาริฟนาในโบสถ์พวกเขาร้องไห้คร่ำครวญว่าพวกเราไม่รอดแน่เราไม่รอดแน่สวรรค์ช่วยเราด้วยแล้วลุงก็พูดกับเด็กหนุ่มว่าฟังนะหลานรัก ถึงเวลาที่ข้าจะต้องอ่านบทสวดต่อหน้าของซาริฟนาแล้วเจ้าจะต้องไปแทนข้าและค้างคืนในโบสถ์นั้นแล้วข้าจะให้สมบัติทั้งหมดแก่เจ้าแม้กระทั่งเรือของข้าแต่ชายหนุ่มพูดหากว่าซาริฟนาฉีกร่างข้าออกเป็นชิ้นๆล่ะข้าไม่ไปแต่แล้วเซนไมเคิลก็พูดกับเขาว่าไปเถอะอย่ากลัวไปเลยอย่าลืมนำไม้ระแนงที่เจ้านำติดตัวมาด้วยไปที่โบสถ์จากนั้นให้นำตะกร้าที่เต็มไปด้วยลูกแพไปด้วยเมื่อซาลิฟนาวิ่งเข้ามาหาเธอจงโปรยลูกแพนางจะตามเธอไปจนกระทั่งไก่ขันปล่อยให้นางเก็บลูกแพด้วยส่วนเจ้าก็อ่านคำสวดมนต์และอย่าเงยหน้าขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามพอตกกลางคืนเขาก็ยกไม้ระแนงและไม้กระดานและตะกร้าใส่ลูกแพไปที่โบสถ์หลังนั้นเขานั่งลงและเริ่มอ่านบทสวดกลางคืนมีเสียงกรอบแกรบช่างน่ากลัวเหลือเกินข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อครู่นี้คืออะไรมีเสียงลั่นดังสั่นหวั่นไหวปังปังและซาริฟนาก็ลุกขึ้นจากหีบศพของเธอและตรงเข้ามาหาเขาเธอกระโจนขึ้นไปบนกระดานและคว้าตัวเขาแล้วล้มลงจากนั้นเธอก็กระโจนใส่เขาอีกครั้งและเธอก็ล้มลงอีกครั้งจากนั้นเขาก็หยิบตะกร้าและโปรยลูกแพพวกเขาต่างกลิ้งไปทั่วหุบโบสถ์เธอไล่ล่าเขาชายหนุ่มโปรยลูกแพส่วนผีร้ายซาลิฟนาก็ไล่เก็บลูกแพรจนกระทั่งไก่ขันค็อกอะดูเดิลดูจากนั้นเธอจึงกลับเข้าไปในโรงของเธอและแน่นิ่งไปเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนก็มีคนมาทำความสะอาดโบสถ์และเตรียมเก็บกระดูกตามเคยแต่ที่นั่นคนที่มาพบว่ามีชายหนุ่มกำลังนั่งสวดมนต์อยู่กลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจและข่าวลือเรื่องนี้ก็เลื่องลือไปทั่วเมืองและทุกคนก็ต่างเต็มไปด้วยความสุขเมื่อได้ยินข่าวนี้คืนต่อมาเป็นตาของลุงคนที่สองเขาเริ่มอ้อนวอนและอธิษฐานว่าไปเถอะเจ้าคนธรรมดาไปแทนข้าดูเถิดเจ้าผ่านคืนหนึ่งไปแล้วจะให้เรือทั้งหมดของข้าแก่ท่านแต่ท่านกล่าวว่าไม่ไปข้ากลัวแต่แล้วนักบุญก็พูดว่าอย่ากลัวเลยแต่จงไปเถิดจงล้อมรั้วด้วยไม้กระดานและเอาตะกร้าถั่วไปด้วยเมื่อเธอวิ่งมาหาคุณให้โปรยถั่วของคุณถั่วจะกลิ้งไปทั่วโบสถ์และมันจะพาเธอไปจนถึงไก่ขันเพื่อรวบรวมมันทั้งหมดแต่คุณจะอ่านของคุณต่อไปอธิษฐานอย่าเงยหน้าขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเขาก็ทำเช่นนั้นเขาหยิบกระดานและตะกร้าใส่ถั่วไปที่โบสถ์ตอนพลบค่ำอ่านบทสวดหลังเที่ยงคืนเพียงไม่นานก็เกิดเสียงกรอบแกรบและโกลาหลและทั้งโบสถ์ก็สั่นสะเทือนจากนั้นก็มีเสียงอึกทึกคลึกโครมเกี่ยวกับโลงศพปังปังเธอลอยขึ้นมาและพุ่งตรงไปหาเขาเธอกระโดดและกระโดดเธอเกือบจะทะลุลั้วไม้กระดานเข้ามาแล้วเธอส่งเสียงฟู่เหมือนน้ำเดือดและดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขาเหมือนถ่านที่ลุกเป็นไฟแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาอ่านบทสวดไปเรื่อยๆและไม่หันไปสบตาเธอเลยนอกจากนี้เขาโปรยถั่วของเขาและเธอก็เดินตามพวกเขาไปและพยายามเก็บมันทั้งหมดจนกระทั่งไก่ขันค็อกอะดูเดิลดูเธอกระโจนเข้าไปในโรงศพอีกครั้งแล้วดึงฝาโรงลงมาปิดและในตอนเช้าผู้คนหมายจะมาเก็บอัฐิของเขาและพวกเขาพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่คืนต่อมาเขาก็ต้องไปแทนลุงของเขาอีกคนชายหนุ่มนั่งลงและร้องไห้คร่ำครวญว่าอนิจจาอนิจจาข้าจะทำอย่างไรดีข้าไม่เคยเกิดมาเลยดีกว่าแต่นักบุญไมเคิลพูดกับเขาว่าอ อย่าร้องไห้ทุกสิ่งจะจบลงอย่างมีความสุขจงเอาไม้ระแนงล้อมตัวเจ้าเหมือนเดิมเอาไม้กระดานมาประพรมน้ำมนต์เสียหน่อยแล้วเอาเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์มาประพรมตัวจากนั้นให้พาข้าไปด้วยเมื่อนางออกจากโรงศพแล้วเจ้าจงรีบกระโดดลงไปทันทีไม่ว่านางจะว่าอย่างไรต่อเจ้าไม่ว่านางจะอ้อนวอนเจ้าอย่างไรอย่าให้นางเข้ามาหาเจ้าจนกว่านางจะกล่าวแก่เจ้าว่าจงเป็นคู่มั่นของข้าเถิดดังนั้นเขาจึงไปตามที่รูปปั้นนักบุญบอกณที่ตรงนั้นเขายืนอยู่กลางโบสถ์กั้นรั้วรอบตัวเองด้วยไม้ระแนงโปรยเมล็ดงาดำที่บูชาแล้วรอบๆตัวเขาพรมตัวเองด้วยเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงลงมืออ่านบทสวดช่วงกลางดึกเกิดพายุหมุนข้างนอกเกิดเสียงกรอบแกรบเสียงคำรามเสียงฟู่และเสียงร่ำไห้บทสั่นสะเทือนลั่นเชิงเทียนของแท่นบูชาตกลงมาเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาเบื้องหน้าของชายหนุ่มข้าแต่พระเจ้าช่างเลวร้ายเหลือเกินจากนั้นจึงบังเกิดเสียงดังปังปังมาจากโรงศพแล้วร่างของซาริฟนาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอกระโจนออกมาจากโรงศพและกระพือปีกไปรอบๆภายในโบสถ์ผีร้ายซาริฟนากระโจนตัวไปกระแทกกระดานไม้ระแนงหมายจะจับตัวชายหนุ่มเธอพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งและเธอก็ล้มลงน้ำลายฟูมเต็มปากของซาลิฟนาและความโกรธของเธอทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเธอกระโจนตัวไปรอบๆ อย่างบ้าคลั่งจากมุมหนึ่งของโบสถ์ไปยังอีกมุมหนึ่งตามตัวชายหนุ่มไปที่ทุกที่กระนั้นชายหนุ่มก็กระโดดลงไปในโลงศพโดยมีรูปปั้นเซนต์ไมเคิลอยู่ข้างๆผีร้ายซาริฟนาวิ่งไปทั่วทั้งโบสถ์เพื่อตามหาเขาเขาอยู่ที่นี่และตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอร้องไห้จากนั้นเธอก็กระโจนต่อไปและตะโกนร้องอีกครั้งว่าเขาคนนั้นไม่อยู่ที่นี่แล้วในที่สุดซาริฟนาจึงขึ้นไปที่โรงศพและพบว่าเขาอยู่ที่นั่นเธอจึงเริ่มอ้อนวอนพระองค์ว่าออกมาเถิดออกมาเถิดข้าจะไม่วิ่งไล่ท่านอีกออกมาออกมาเถิดเวลานั้นชายหนุ่มได้แต่อธิษฐานต่อพระเจ้าและไม่ตอบเธอสักคำจากนั้นก็ได้ยินเสียงไก่ขันค็อกอดูเดิลดูโทออกมาเถิดออกมาหาข้าเธอร้องไห้แล้วชายหนุ่มก็ออกมาจากโรงศพทั้งสองคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเมตตาเขาทั้งสองรุ่งเช้าของอีกวันผู้คนมากมายพร้อมทั้งพระเจ้าซาเดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้เราจะเจอเขานั่งสวดมนต์อยู่หรือว่าเราจะเจอเขาในสภาพของคนตายกันนะหรืออาจจะเป็นกระดูกของเขาชาวบ้านพูดและแล้วที่ตรงนั้นทุกคนเห็นว่าทั้งสองกำลังคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าซาดีใจอย่างมากเขาเดินเข้าไปสวมกอดทั้งชายหนุ่มและซาริฟนาบุตรีของเขาภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำชายหญิงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าแท่นพนมมือหลังชายและหญิงคู่นี้มีชายสองคนยืนอยู่ในชุดประจำชาติคำบรรยายใต้ภาพทั้งสองนั่งคุกเข่าจบภาพประกอบหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำพิธีใหญ่ในโบสถ์เอาน้ำมนต์ประพรมซาริฟนาและทำพิธีจุ่มศีลให้กับเธออีกครั้งและวิญญาณชั่วร้ายที่สิงร่างซาลิฟนาก็ออกจากร่างเธอไปจากนั้นซาก็มอบอำนาจครึ่งหนึ่ง และครึ่งหนึ่งของอาณาจักรให้กับชายหนุ่มและพ่อค้าก็แล่นเรือออกไปพร้อมกับหลานชายของพวกเขาเวลาผ่านไปเนิ่นนานชายหนุ่มยังคงโสดและหล่อเหลาเสียจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้พระเจ้าซายังคงอยู่ตามลำพังกับลูกสาวของเขาอย่างไรก็ตามเธอกลับโศกเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเศร้าโศกพระเจ้าซาจึงถามเธอว่าทำไมลูกถึงเศร้าโศกอย่างนี้ข้าไม่ได้โศกเศร้าหรอกเสด็จพ่อเธอพูดแต่พระเจ้าซาเฝ้าดูบุตรีและเห็นว่าเธอเศร้าโศกอยู่และไม่รู้จะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรจากนั้นเขาถามเธออีกครั้งว่าเจ้าไม่สบายหรือเปล่าลูกสาวของข้าเปล่าข้าสบายดีท่านพ่อเธอตอบข้าเองก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับข้าเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งพระเจ้าซาทรงพระสุบินและในความฝันนั้นมีคนจากสวรรค์ลงมาทูลว่าพระธิดาของพระองค์โศกเศร้าเพราะพระนางทรงรักชายหนุ่มผู้ขับวิญญาณร้ายออกไปจากตัวนางจากนั้นพระเจ้าซาก็ถามบุตรีว่าเจ้ารักเด็กผู้ชายผู้นั้นใช่ไหมเธอตอบว่าข้ารักค่ะท่านพ่อแล้วทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าก่อนเล่าลูกสาวของข้าพระเจ้าซาพูดจากนั้นเขาก็ส่งตัวข้าราชบริพารของเขาไปและสั่งพวกเขาว่าจงไปที่อาณาจักรที่เด็กหนุ่มผู้นั้นอาศัยอยู่เมื่อพบเขาจงพาตัวเขามาหาข้าเมื่อทรงรับสั่งเหล่าข้าราชบริพารจึงเดินทางไปทางฝ่ายพระเจ้าสาก็ทรงนำไม้ระแนงและไม้กระดานมาไว้กับตัวท่านครั้งเมื่อเด็กหนุ่มถูกเชิญตัวมาถึงวังหลวงพระเจ้าสาได้หักชิ้นไม้เหล่านั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนจะแปลงสภาพเป็นเพชรพลอยอันล้ำค่าจากนั้นพระเจ้าซาจึงได้พาตัวของเด็กหนุ่มผู้นี้ไปพบซาลิฟนาและมอบบุตรีของเขาให้กับชายหนุ่มผู้นี้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา
3: พักกันชนิดก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวจากยูเครนนะสนุกสนานกันดีอย่างไรก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับขอบคุณคุณสุรินทร์ พบวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อ้าวต้องขอบคุณก่อนนะลืมไปนะขออภัยครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะฮะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการสถานีแล้วก็ท่านฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 น.ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
3: เภสัชกรหญิงสุพันตาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำโดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthy Choice บนฉลากเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDดีต่อใจโดยเน้นความปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและดีต่อโลกด้วยการส่งเสริมแนวคิดทำบุญรักโลกด้วยการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
4: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
4: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา
6: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังนั้นก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้งขอให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจนมีฉลากสินค้าถูกต้องและหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
7: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทานณร้านค้าในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่พบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแสดงรายการสินค้าในชุดสังฆทานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พ.ศ. 2568โดยต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกรายการสินค้าขนาดน้ำหนักปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละรายการรวมถึงค่าภาชนะบรรจุอย่างชัดเจนตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า16และตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และรักษาความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภครับช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเทศกาลงานบุญในวันวิสาขบูชาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัมผัสความสงบและการเยียวยาจิตใจเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาน
8: างกมลรัตน์ทองจิผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสความสงบและเยียวยาจิตใจในกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาร่วมภาวนาสู่วิถีศรัทธาในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดศรีโคมคำและกว้านพะเยาโดยเป็นมิติใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวิถีแห่งพุทธและวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยวันที่30พฤษภาคมร่วมกิจกรรมศิลปะแห่งการพักใจณวัดศรีโคมคำพบกับธรรมบรรยายวงสนทนาฮีลใจส่วนวันที่31พฤษภาคมสัมผัสศรัทธาและวิถีพะเยาณกว้านพะเยาร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณและการร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำณวัดติโลกอารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมย้ำจุดประสงค์โครงการมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์รัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินให้หมดสำหรับงบประมาณที่เหลือจากสิทธิ์ที่ว่างอยู่นั้นกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงทางนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นอย่างเต็มที่โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
10: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้ นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราเอาเงินงบประมาณตั้งเงินที่เราต้องการใส่ไปเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็แปลว่ามีคนกระตุ้นเท่านั้นใช้หมดก็มีการกระตุ้นเวลาเราเห็นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นว่าวิธีการทำก็คือให้เงินแล้วก็ให้ทบไปเรื่อยๆจนหมดโครงการเพราะต้องการให้ทุกคนใช้หมดแต่ความช่วยเหลือจะต่างกันเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้1,000นะฮะของส่วนลดเนี่ยนะฮะ4 เดือนก็เดือนละ1,000ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
9: นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการยืนยันตัวตนตามสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่มเบาบางลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังพบปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันค้างบ้างซึ่งทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM รวมถึงสาขาของธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าที่ยังเปิดให้บริการในช่วงค่ำได้ตามปกติปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษายื่นขอกู้ยืม pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี้
11: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศเปิดรับความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approve สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้โดยระบุว่าหลังจากยื่นความประสงค์แล้วกองทุนจะแจ้งผลผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ pre-approve ระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect และระบบ DSL พร้อมยื่นแบบคำขอกู้ยืมจัดทำและลงนามสัญญารวมถึงยื่นและยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าสถานศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน pre-approve สามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ศึกษาขั้นตอนและดำเนินการตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:20ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้แทนจาก45ประเทศเข้าร่วมซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนจะส่งคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางทหารเข้าร่วมการประชุมแทนทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาค และลดความเสี่ยงที่ผู้นำระดับสูงเผชิญคำถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่อ่อนไหวบนเวทีระหว่างประเทศแม้จะต้องแลกกับการพลาดโอกาสหารือระดับสูงกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกของอินเดียที่ระบุว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ90ของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ที่ร้อยละ96ถึงร้อยละ104ของค่าเฉลี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของอินเดียช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ฤดูมรสุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมคิดเป็นราวร้อยละ70ของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศโดยในอดีตช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอินเดียมักเผชิญสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและบางครั้งนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกธัญพืชของอินเดียกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นมีประชากรราว123ล้าน50,000คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ3ล้าน 90,000 คนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งที่แล้วเมื่อปี2563เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ขณะเดียวกันขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.15 คนจาก 2.26 คนก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเช่นนี้จะดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์

0: 21 19 19 21และ20 22หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพลาดท่าแพ้หวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม11 21 21ต่อ9และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกแพ้ให้กับอาริสะอิการาชิกับชิฮารุชิดะคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13 21และ18 21ตกรอบอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ266เยาวชนเอเชียเอาชนะอิมจีโฮจากเกาหลีใต้มือ76เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอิมจีโฮในฐานะรองแชมป์ได้รับ133คะแนนด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารุดาสุตตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือ86เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0ทั้งนี้ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวสรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอาพรนันรองแชมป์ได้133คะแนนจากนั้นสรุดายังได้ลงสนามแข่งขันในประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับวาวาราคูไวเซว่า2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ส่งผลให้สรุดากับธนพรได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกันนอกจากนี้จะเป็นถ้วยแชมป์ใบที่2ของสรุดาในรายการนี้อีกด้วยศึกเทนนิสการ์ดสแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเลนกาเต็ง1จากเบลารุสโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเอลซ่าชักเกโมจากฝรั่งเศส2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับดาเรียคาซัคคีนาจากออสเตรเลียต่อไปน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโคเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วซึ่งการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
1: เราก็ อย่างที่บอกแหละเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิสเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ดูดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนเยอะ
0: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับอิรักเติร์กเมนิสถานและ UAE โดยในกลุ่มนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าและจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปปุริมพัฒน์

0: การรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
3: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพวกเราผ่านทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและก็อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับหลากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักก็ต้องระมัดระวังเรื่องของต้นไม้นะครับแล้วก็เสาไฟที่ล้มในบางพื้นที่นะครับล่าสุดเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับช่วงนี้เดินทางในทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็หน่วยงานทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับหลากหลายเรื่องราวครับไปเริ่มต้นกันที่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่รองรับขยะจาก25อำเภอไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์มุ่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนพร้อมกำหนดแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี2569ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกกต.เชียงใหม่เฟ้นหาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันหารือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
5: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
6: จัดไปไหมเมาไหมครับ
5: หร
7: อพอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
5: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ปะร้านอื่นต่อ
6: ไปก็ไป
5: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอ่ะแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไป ไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
8: เอาวะไปก็ไป
5: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเลย
9: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่รองรับขยะจาก25อำเภอไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์มุ่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วสามารถที่จะรองรับขยะชุมชนได้ไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้8เมกะวัตต์โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนลดปัญหาการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองพร้อมทั้งเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตรกับที่ทันสมัยควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงถึง850องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งพร้อมทั้งระบบควบคุมกลิ่นแบบปิดใช้สารดูดซับกลิ่นและระบบควบคุมเสียงภายในอาคารแบบปิดตลอดจนมีการตรวจสอบระบบคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องและระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการโดยไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกเป็นการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การบริหารจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะการทิ้งขยะการแปรสภาพขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงตลอดจนการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเป็นลำดับแรกครับไปต่อกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนพร้อมกำหนดแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี2569ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
10: นายอัธยาอนพเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนเปิดเผยว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนได้จัดประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี2569ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ168ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ63ของความจุปกติซึ่งจะมีช่องว่างในการรับน้ำได้อีก97ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนจะส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกของโครงการและพื้นที่ของฝ่ายแม่แฝกรวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปริมาณ56ล้านลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักเก็บและเป็นตัวหน่วงน้ำซึ่งปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอาจมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนก็จะทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าไปในระบบเพื่อสนับสนุนทั้งการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชน จะเริ่มส่งน้ำให้คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายวันที่11มิถุนายน2569และส่งน้ำให้คลองส่งน้ำฝั่งขวาวันที่18มิถุนายน2569โดยจะส่งน้ำตามแผนการส่งน้ำซึ่งจะสิ้นสุดวันที่17พฤศจิกายน2569กลุ่มผู้ใช้น้ำต้องทำการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำทั้ง2สายให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งน้ำวันแรกของแต่ละคลองหากไม่แล้วเสร็จจะไม่มีการส่งน้ำให้ตามที่กำหนดไว้สำหรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรจะใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบุญชนจะช่วยเสริมหากฝนในพื้นที่มีมากจะมีการปรับแผนการส่งน้ำตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง
4: ขณะที่กกต.เชียงใหม่ได้เฟ้นหาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนทางด้านนายนพดลสุยะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดได้มีการประชุมครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกสสปชต.ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับภาคตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดกิจกรรมประกวดสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติรวมถึงเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสสปชต.ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสสปชต.ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนต่อไปสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสสปชต.เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกจำนวน7แห่งได้แก่สสปชต.โป่งแยงอำเภอแม่ริมสสปชต.อำเภอหางดงสสปชต.เวียงอำเภอพร้าวสสปชต.ปิงโค้งอำเภอเชียงดาวสสปชต.อ่อนเหนืออำเภอแม่ออนสสปชต.ยุหว่าอำเภอสันป่าตองและสสปชต.แม่คะอำเภอฝางโดยจะคัดเลือกให้เหลือ1แห่งที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาคต่อไปทางนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอาทิผลงานกิจกรรมของคณะกรรมการสสปชต.ที่มีการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมความพร้อมของคณะกรรมการรวมถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเสียในพื้นที่โดยก็จะให้น้ำหนักคะแนนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กำหนดครับไปต่อกันที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
10: นายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งตำบลยางเนิ้งตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาต้นยางนาตลอดแนวทางหลวงหมายเลข106เชียงใหม่ลำพูนหรือเส้นต้นยางนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่า100ปีให้สามารถอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนอย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้ต้นยางนาถูกทำลายหรือปล่อยให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลง ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพของต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งพบว่าบางจุดถูกปูนซีเมนต์และยางมาตอยพื้นถนนปิดทับระบบรากรอบลำต้นน้ำจึงไม่สามารถซึมผ่านหล่อเลี้ยงลำต้นได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้คำแนะนำเปลี่ยนเป็นการใส่ซีเมนต์บล็อกตัวหนอนแทนเพื่อให้น้ำระบายลงสู่พื้นดินได้ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดอันตรายจากกิ่งต้นไม้ตกใส่ประชาชนโดยจะตัดแต่งกิ่งและลำต้นจากความสูง 50-60 เมตรให้เหลือความสูง 25-30 เมตรซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ200ต้นต่อปีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูน
4: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายน2569บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 72,000 ไร่คาดว่าปี2569นี้จะมีผลผลิตประมาณ 67,875 ตันแม้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ยังคงมีมะม่วงคุณภาพทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยการจัดงานปีนี้มีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่มจาก10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อเป็นการเผยแพร่พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันการแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์แดนมะม่วงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูฟายดิวิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนเป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับมะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องของรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15

0: 31นี่นะครับ
1: เจ้า
0: ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสมบูรณ์แจ่มเนาะเป็นจะมีเป็นกิจกรรมวันวิสาขบูชานะครับเป็นของวัดเก้าเป็นเนาะครับเน
1: า
0: ะที่จัดที่วัดบุปรามนะครับวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับแล้วก็ให้ขอประชาสัมพันธ์คือกับนักเรียนในจำนวน4หมู่บ้านนะที่เป็นนักเรียนของเทศบาลนะนะครับเน
1: า
0: ะเพื่อไปร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางพัฒนาชุมชนนะครับนำโดยพัฒนาการอำเภอนะครับพัฒนากรนะครับแล้วก็ทางผู้นำอช.นะครับผู้นำอช.ก็คือผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหนูแม่แจ่มนะครับของทุกตำบลเนี่ยเพิ่นจะได้ไปร่วมกิจกรรมอันวิสาขบูชานะครับที่อันอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับที่นาวสุเทพนะครับครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอันพี่น้องผู้นำอช.ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะได้ไปร่วมกับพัฒนาการพัฒนากรเพิ่นนะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์บอกกับอันพี่น้องพัฒนาชุมชนด้วยนะครับเน
1: า
0: ะอันเขาจะได้ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาโลกนะครับนะ
1: จ้า
0: ครับแล้วก็สำหรับงานอันอบรมของโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมการส่วนบริหารส่วนตำบลของแขกนะครับ
1: จ้า
0: ครับก็จะมีการอันอบรมกิจกรรมที่ว่านี่ก็ส่วนมากมันจะเป็นงานคือความรู้นะครับนะวันปีนี้นะครับมันจะมีของทางเทศบาลตำบลแม่แจ่มโดยที่บรรจัดนะครับ
1: เจ้า
0: แล้วก็จะมีทางของทางโอกาสบริหารส่วนบนของแขกโดยแล้วก็ในวันที่5นี้ก็ทางโอกาสบริหารส่วนบนช่างเครื่องก็จะเปิดแห่งนะครับ
1: เจ้า
0: พอดีผมก็ได้เป็นการกรรมการของงานอบต.ช่างเครื่องเปิดนะครับเน
1: า
0: ะแล้วก็เปิ้นก็ถึง3ปีนะฮะเปิ้นเชิญไปเป็นวิทยากรนักอากาศเนื้อผู้สูงอายุตัวนะครับแล้วก็เลยขออนุญาตเปิ้นนะว่าไหนๆเขาไปช่วยเปิ้นละก็รวบเป็นนักเรียนผู้สูงอายุเขาเปิ้นตัวนะครับ
1: เจ้า
0: ถึง3ปีเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาก็ได้นำเอาวิชาความรู้ที่เขามีอยู่นะครับเนาะไปยันนำคนเฒ่าคนแก่เปิ้นนะครับอย่างก่อนที่เปิ้ลจะมีวิชาที่เปิ้ลก็จะสอนวิชานั้นวิชานี้นะครับเน
1: า
0: ะเขาก็จะนำเข้าสู่บทเรียนโดยการที่ว่าไปนำงานนักสังกัดเปิ้ลนะครับอาจจะเป็นเรื่องเพลงการท่าทางประกอบการอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ่านถึงเวลามาก็อาจจะมีลำวงย้อนยุคพ่องใครนะคนเฒ่าคนแก่เพิ่งกับขมวนนะครับเนาะแล้วก็ได้การพบปะกันแล้วก็รวดประชามผ่านเพื่อการนักเรียนผู้สูงอายุตัวนะครับบางวันที่31ก็ออกไปร่วมที่อันวัดบุพารามเนาะก็ที่อันอบต.กองแขกก็มีนะครับแล้วก็ที่ของอบต.ช่างเครื่องก็จะเปิดในวันที่5นี่นะครับคร
1: ับ
0: ซึ่งว่าช่วงนี้นะมันจะเป็นงานบุญเป็นหน้าครับเน
1: า
0: ะครับงานบุญนี่ก็เห็นงานก็คือเป็นเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะฮะที่วัดเตียงนะครับ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ครับสมัครตั้งแต่อันวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนนะครับ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวผมขออันแจ้งรายละเอียดนะว่ามีอย่างของนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้เจ้า
0: เพิ่นก็บอกว่าในวันที่21ถึง29มิถุนายนเนี่ยนะครับเพิ่นก็อันเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็ทดแทนบุญคุณของบุพการีครั้งที่8
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3: พระบรมราช

0: รมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงาน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวแอนเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและการพัฒนาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหารทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคตพร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดเกิดประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทยทั้งด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
9: นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธ

รวมจิตใจเชื่อมโยงประชาชนของสองประเทศมาอย่างยาวนานโดยจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมนำไปสู่ความร่วมมือทุกมิติเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจุดหมายของพุทธศาสนิกชนทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนายพจนาถปัญญาสินรอง

0: ิตักบาท2แผ่นดินมาริชโยรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

คนพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปติด

0: ่หูในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเร็วมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแป๊บเดียววันศุกร์ซะแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับเจอกันตั้ง5วันเนาะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับเอียวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้29พฤษภาคม2569ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศทางบ้านเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำช่วงเย็นมักจะมีฝนตกลงมานะครับภาคเหนือของเรามีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเราครับก็เตือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็ข้ามไปจังหวัดน่านนะครับบริเวณโซนบ้านเรานี่เลยเขาเตือนเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับฝนตกก็ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นกันไปนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงจริงๆอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของจุดความร้อนจุดฮอตสปอตเป็นที่น่ายินดีครับทั้งรอบเช้าทั้งรอบบ่ายไม่มีจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนเลยเนาะก็คิดว่าใบไม้มันเปียกนะครับแล้วก็คนเรามันผ่านพ้นช่วงที่จะเผาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่มีการเผานะอยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับจะได้ไม่ก่อมลพิษฝุ่นควันต่างๆนะครับทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้เป็นสีฟ้านะแทบจะไม่มี PM 2.5 กันเลยนะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกเนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าข้อมูลเมื่อวานนี้สักนิดนึงนะครับเชียงใหม่ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่โดยเฉพาะกัลยาณิวัฒนาแล้วก็อำเภอเสมิงนะครับเขาต้องเร่งสำรวจความเสียหายกันนะครับหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักนะครับในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเส้นทางสัญจรในบางจุดนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาครับก็พบว่าสถานีวัดปริมาณน้ำฝนบ้านหนองแดงตำบลบ้านจันนะครับวัดฝนได้ถึง 114.2 มิลลิเมตรนะครับปริมาณน้ำฝนในรอบ1ชั่วโมงวัดได้38มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำในลำห้วยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่หมู่ที่6บ้านหนองแดงตำบลบ้านจันนะครับส่วนที่อำเภอเสมิงครับบริเวณสถานีบ้านเด่นห้อมนะครับตำบลบ่อแก้วก็วัดปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงได้เยอะเหมือนกันนะ 88.5 มิลลิเมตรนะครับก็ส่งผลให้น้ำในลำห้วยบ่อแก้วล้นตลิ่งท่วมเส้นทางสัญจรสายเสมิงกัลยาณิวัฒนานะครับก็ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแหละนะครับพี่น้องประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติก็ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันจะตกได้ในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับ

พลงคำเมืองเพราะๆเพลงคำเมืองม่วนๆนะครับที่นำมาฝากในยามค่ำคืนแบบนี้เนอะขอให้มีความสุขกันนะครับยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะโอ้วันศุกร์นี้เหมือนกับวันเสาร์น้อยนะครับเหมือนกับวันเสาร์นะสำหรับบางสาขาอาชีพเท่านั้นนะแต่สำหรับเอี่ยวสุรชัยไม่ใช่เลยนะครับวันศุกร์วันนี้งานเยอะนะครับสารพัดสารเพเดี๋ยวจะมาพูดคุยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศรเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมการตรวจประเมินขององค์การยูเนสโกนะครับในการนำเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นมรดกโลกนะครับท่านผู้ฟังครับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมวัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดอุโมงค์วัดสวนดอกนะครับวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงแล้วก็ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ที่กลางเมืองนะผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่มีความพร้อมแล้วประมาณสัก 80% แล้วนะด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนนะครับแต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่า ICOMOS นะครับโดยในวันที่13และ14มิถุนายน2569ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองมรดกโลกจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปปรับปรุงเพื่อที่จะเตรียมรองรับการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับที่จะลงพื้นที่ในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้นะครับนะเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆกว่านั้นอีกนะครับท่านผู้ว่าก็ได้มีประชุมแล้วก็

ลงพื้นที่ที่วัด7ยอดด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกโลกนี่แหละนะครับที่พวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลบ้านดูแลเมืองของเราและร่วมกันในการขับเคลื่อนนะครับให้เชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นมรดกโลกให้ได้นะอันนี้เป็นโอกาสท้ายๆแล้วนะไม่งั้นเขาจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะจะยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราขอให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะครับต้อนรับผู้ที่มาเยือนในทุกๆโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อโอกาสของเราต่อไปในวันข้างหน้านะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเปิดตัวแคมเปญ Happy เชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นนี้นะครับที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทนะครับผู้ว่ารัฐพลนะครับพร้อมด้วยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Happy เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษเลยนะครับจากผู้ประกอบการทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะครับหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆสายการบินโรงแรมที่พักนะร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าธุรกิจบริการต่างๆก็จะมอบโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวจะได้สร้างแรงจูงใจดึงดูดให้คนมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ขอเชิญชวนนะใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มาได้เลยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็กิจกรรมพิเศษของโครงการ Happy เชียงใหม่ผ่านทางเพจ Facebook สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ Happy เชียงใหม่ได้นะครับติดต่อสอบถามเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปดูทางสื่อออนไลน์ได้เลยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับยามค่ำคืนแบบนี้มันสบายสบายดีเนาะเวลารู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับเป็นคืนวันศุกร์รู้สึกว่าสบายสบายนะครับทั้งที่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันต่อๆไปเอียวสุรชัยก็ไม่ได้หยุดนะก็ยังมีงานยังมีกิจกรรมอยู่นะครับเอ๊หรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อทุกๆวันให้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์อะไรเงี้ยนะครับแค่บอกว่าวันศุกร์นั้นมันก็รู้สึกสบายแล้วเนาะอ่ะก็พูดเล่นกันไปเนาะนะครับให้มันรู้สึกสบายทุกๆวันนะช่วงเช้าของวันนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ไปร่วมนะครับที่เขาเปิดอาคารพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการเปิดอาคารพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานถือว่าเป็นอาคารแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรองรับการบริการด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในพื้นที่ภาคเหนือเลยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นแห่งใหม่สถานที่กว้างขวางนะครับอาคารทันสมัยเลยสวยงามอ่ะนะอาคารเนี้ยเขาจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีแล้วก็จะได้เก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจเกี่ยวกับศพที่ได้รับพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยได้รับเมตตาจากพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและนอกจากนี้ก็มีท่านศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมและผู้มีเกียรติอีกหลายท่านนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับพูดถึงอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่เนี่ยนะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยู่ที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า3ไร่80วานะครับเขาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2567แล้วก็ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ8เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับโอ้โหปีกว่าในขณะนี้ก็เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการประสานแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานรวมถึงการให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการทำนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อสืบสานภารกิจที่สำคัญของชาติให้ดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและก็สมพระเกียรตินะครับสำหรับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานก็ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวไทยนะครับการมีสำนักงานที่พร้อมแล้วก็มีมาตรฐานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสมพระเกียรติด้วยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดพระนอนขอนตาน่ะวัดลัทธิวันน่ะนะครับท่านผู้ฟังครับนะถ้าจะติดต่อประสานงานอะไรก็สามารถไปติดต่อได้ที่นั่นได้เลยนะครับที่อาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ครับหลากหลายเรื่องเล่านำมาพูดนำมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงก็เพราะให้สบายใจขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับ

างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116 12ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆสบายๆ ยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเอียวสุรชัยเลือกมาฝากหวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับเป็นเพลงยุค90นะฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัด7ยอดนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็ได้นำข้าราชการและประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ซึ่งจัดทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตลอดทั้งปี2569นะครับส่วนในครั้งต่อไปนะครับจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันได้นะครับจากนั้นนะครับไหนๆก็ไปวัด7ยอดแล้วผู้ว่ารัฐพลราดีสอนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเตรียมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอโคมอสนะครับที่เราจะเสนอขึ้นทะเบียนให้เชียงใหม่เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมมาตลอดทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็น7วัดนะครับแล้วก็อีก1แหล่งก็เป็นกำแพงเมืองคูเมืองนะครับก็มาปิดท้ายส่งท้ายกันที่วัด7ยอดพระอารามหลวงนะครับโดยผู้ว่านะครับแล้วก็มีนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แผ่นดินอุ่นจนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เจี๊ยบสุภฤกษ์ภาวิไลนะครับซึ่งเป็นประธานสภาเมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมกันพูดถึงความคืบหน้าเดี๋ยวสื่อมวลชนทั้งหลากหลายก็จะได้ช่วยกันขยายผลเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักแล้วก็จะได้รายงานความคืบหน้าต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่รอติดตามกันนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ว่ารัฐพลก็บอกว่าแต่ละพื้นที่ได้มีความพร้อมแล้วกว่า 80% แล้วนะครับยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกเนี่ยนะครับด้านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ก็บอกว่าอบจ.เนี่ยได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ต่างๆที่จะเข้ารับการตรวจประเมินนะครับนะก็มีกำลังอบจ.มีกำลังนะครับพร้อมที่จะเข้าดูแลช่วยเหลือจากทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับสำหรับศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเนี่ยจุดนี้จะใช้เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับคณะตรวจประเมินโดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แล้วก็พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทุกแห่งที่จะเข้ารับการตรวจประเมินเนี่ยนะครับ
โดยในวันที่13และ14มิถุนายนนี้ทางที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมแล้วก็ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมนะเพื่อที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะได้มีเวลาในการปรับปรุงแก้ไขเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเมื่อตะกี้นี้น้องอ้อมรัตนังนะครับก็ในฐานะทูตมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้มาเป็นพิธีกรด้วยนำเสนอบอกว่าจะมีกิจกรรมที่จะให้ศิลปินล้านนาศิลปินนักร้องเนี่ยนะครับมาร้องเพลงร่วมกันนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์730ปีเมืองเชียงใหม่ที่จะเสนอต่อมรดกโลกเนี่ยนะครับก็จะได้เชิญหลากหลายภาคส่วนจริงๆในฐานะคนเชียงใหม่คนเหนือก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเรานะครับเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆนะครับขอให้มีความสุขกันเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับและวันพรุ่งนี้ก็จะมีประเพณีเตี้ยวขึ้นดอยนะครับหรือว่าประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับวันก่อนวันวิสาขบูชานะครับตอนนี้ก็มีการไปตั้งเต็นท์ตั้งจุดบริการประชาชนกันนะตลอดเส้นทางขึ้นสู่ดอยสุเทพเนี่ยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับคนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะครับเอียวสุรชัยก็ไปเดินเตียวขึ้นดอยมันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกนะครับมีคนไปอยู่บนดอยเดินไปกับเราโอ้โหเป็นหมื่นหลายพันคนเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับนะน่าสนใจเลยทีเดียวพอขึ้นไปถึงยอดดอยถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพความเหน็ดเหนื่อยก็หายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าได้เห็นแสงไฟได้เห็นแสงสีในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับได้วิวดีๆบรรยากาศดีๆบนยอดดอยก็เชิญชวนกันนะครับเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่มีกิจกรรมดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับวันพระวันวิสาขบูชาห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใครฝ่าฝืนเจอคุกนะหรือว่าเจอปรับนะครับท่านผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะเห็นมีข่าวนะครับว่าชาวบ้านแถวอำเภอสารพีออกไปเก็บแมงมันหรือว่ามดดินแมงมันดีกว่าเนาะถ้าแถวถนนสายต้นยางสายเก่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแมงมันออกนะครับท่านผู้ฟังครับสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับกิโลกรัมละ 1,500 ถึง 2,000 บาทเลยนะแล้วแต่พื้นที่นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้นำมาตำน้ำพริกนะแต่ว่าเป็นช่วงก่อนแล้วนะครับเพราะว่าไม่มากนะครับแม่ซื้อไว้ไม่มากนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาแล้วครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่วันจันทร์หน้าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันอย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะครับฝากติดตามทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับเวลาบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 3 โมงครึ่งและ 4 ทุ่มครึ่งจนถึง 5 ทุ่มช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยไปพักก่อนนะครับราตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนภัทรรับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนภัทรรับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
8: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายหลัง DSI ขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั้งนี้หากนายชนภัทรสละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ทันทีซึ่งขณะนี้เป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวม27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2รวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขต
9: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันที่2วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัครรวม241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา8คนและเขตพญาไท7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษคาดใช้เวลา7วันตรวจหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีหลังประชาชนร้องเรียนน้ำในคลองมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
10: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังส่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและอากาศตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อน3โซนได้แก่โซน A พื้นที่ต้นน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่700ถึง 2,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถือว่าค่อนข้างสูงและอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับสภาพน้ำที่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นโซน B ช่วงกลางลำน้ำที่รับน้ำจากคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวพบค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำต่ำและโซน C พื้นที่แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่400ถึง500ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทั้งหมดจะถูกส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารโลหะหนักและระบุชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะช่วยตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย7วันจะทราบผลที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบน้ำประปาเบื้องต้นยังไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลแต่จะตรวจสอบระบบน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะหยุดยาวต่อเนื่องนะครับชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3อีกนะก็กระโดดนิดนึงบางคนลาต่อเนื่องเลยนะครับก็แล้วแต่งานและแต่ความสะดวกกันนะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะเตรียมตัวเรื่องของรถเรื่องคนให้พร้อมไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้นะเราจะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับเพราะว่าวันนี้หมอแผนไทยมานะวันนี้คุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมาเป็นวิทยากรนะเดี๋ยวคืนนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอภัยภูเบศรของเรานะครับเรียกว่าวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เปิดสายนะช่วงนี้ยังไม่เปิดสายจะเปิดสายช่วงหลังเบรกก่อนเดี๋ยวให้หมอปอนให้ข้อมูลให้ความรู้ก่อนจบแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอเคอาจารย์ได้ยินเสียงผมนะ
3: ได้ยินคร
2: ับ โอเคเชิญอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาเน้นเรื่องของสาระความรู้เนาะก็ว่ากันด้วยโรคที่เราสามารถดูแลกันได้นะครับผมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับแพทย์แผนไทยนะคร
2: ับ
3: ผม
2: บ
3: หลักๆก็จะพยายามหยิบยกเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมมาคุยกัน
2: ดีครับดีครับ
3: ปีนี้เนี่ยในรอบนี้เราก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับคุณบรรลุ
2: ดีครับมีผู้ฟังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของไขมันพอกตับเชิญครับ
3: ครับผมจริงๆเนี่ยบ้านเราก็เป็นหนึ่งในบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันไขมันเหมือนกับต่างประเทศนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวแหละจริงแล้วมันก็น่ากลัวอย่างที่คิดจริงๆนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เอามาคุยให้ฟังกันก่อนมหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยครับผมได้มีการทำวิจัยนะครับผมพบว่าไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดมากเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าการเป็นตับแข็งจากสุราอีกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเรามักจะบอกคนอื่นเสมอว่าอย่าดื่มสุราเยอะนะเดี๋ยวเป็นตับแข็งเสียชีวิตนะครับผมแต่ทางกลับกันเนี่ยไขมันพอกตับกลับให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวกว่านะครับผมเบื้องต้นเนี่ยจากประเด็นสำคัญที่เขาค้นพบในงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอันตรายที่ถูกมองข้ามครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยมักจะมาจากการดื่มสุราเรื้อรังแต่ผลวิจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไขมันพอกตับเนี่ยทำให้มิติหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเนี่ยสูงกว่านะครับผมแล้วก็พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่รุนแรงกว่านะครับผมผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคตับอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี้ยอาจจะเชื่อมไปถึงการเสียชีวิตในลักษณะอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนะครับผมกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบนะครับผมหรือการเป็นไขมันพอกตับเนี่ย ก็ในกลุ่มที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือกินคือง่ายๆตับเราเนี่ยถูกไขมันเขาปกคลุมอยู่นะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือไม่ง่ายก็คือมีไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกตามเนื้อตับนะครับผมทำให้อาจจะเกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะครับถึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดแต่ก็จะเป็นภัยเงียบต่อไปนะครับผม
2: ครับ
3: ทีนี้เรามาทำความรู้จักไขมันพอกตับกันต่อเนาะไขมันพอกตับเนี่ยปกติก็คือตามที่บอกเลยตับเรามีข้างเดียวเนาะบางอันนี้พูดก่อนตับมันจะอยู่ที่บริเวณถ้าหน้าอกเราเนี่ยคือปอดทั้งสองข้างนะครับผมบริเวณของใต้ชายโครงหรือใต้ปอดเราลงมาที่กระบังลมแล้วก็ลงมาที่ด้านขวาเนี่ยมันตับเราจะอยู่บริเวณนั้นนะครับผมตับเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งน้ำดีนะครับผมมาช่วยเคลียร์เรื่องของไขมันนะครับผมแล้วตับเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นด่านหน้าในเรื่องของการกำจัดเรื่องของสารพิษต่างๆนะครับผมยิ่งสารพิษที่ว่านี่ก็ไม่ใช่อะไรไกลครับผมก็คืออาหารการกินที่พวกเรากินเข้าไปกันนี่แหละนะครับผมยิ่งถ้าเป็นของแสลงร่างกายมากๆตับก็ยิ่งทำงานหนักมากๆนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันก็คือตับที่เขาทำงานหนักๆแล้วเขาเริ่มล้าหรือเริ่มสู้ไม่ไหวตัวไขมันแทนที่มันจะถูกกำจัดออกไปเนี่ยมันก็กลับเพิ่มพอกมาที่ตัวตับนะครับผมโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผมก็คือไขมันพอกตับเนี่ยจะมีชนิดที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมความรุนแรงของโรคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศนะครับประเภทของการดื่มปริมาณของการดื่มและระยะเวลาที่ดื่มนะครับบางคนบอกเว้ยกินมาตั้งนานและไม่เห็นเป็นไรนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับผมแล้วก็เขาจะเรียกไขมันพอกตับชนิดนี้ว่าเป็นแอลกอฮอลิกนะครับผมแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์แฟตตี้ลิเวอร์ก็คือไขมันพอกตับนะครับจากอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับที่มาจากแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยกว้างๆเลยครับผมเบียร์สุราไวน์นะครับผมแบบจากหลักๆก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับสุราขาวอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นไขมันพอกตับที่มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญของร่างกายนะครับผมเช่นโรคอ้วนนะครับผมโรคอ้วนเนี่ยก็คือเป็นโรคที่หมายความง่ายๆก็คือตัวผู้ป่วยเนี่ยมีน้ำหนักตัวหรือดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากกว่าปกตินะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมง่ายๆคือคำว่าโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยคนที่เป็นโรคไขมันไม่ได้แปลว่าเป็นไขมันพอกตับเสมอไปนะครับผมแต่ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นไขมันพอกตับได้นะฮะผู้ที่รับประทานอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำนะครับผมแป้งน้ำตาลไขมันนะครับผมคืออาหารที่เราทานกันเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าพอมันจะไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งซะอย่างเดียวนะครับผมแท้ใจอย่างข้าวเนี่ยโอเคเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งเนาะแต่ว่าอาหารอื่นๆที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นของทอดหรืออาหารรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมีโภชนาการที่ต่างกันไปนะครับไม่ได้แยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งโดดๆเสมอไปนะครับแล้วก็สาเหตุการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการได้รับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นยาเคมีบำบัดจากโรคมะเร็งยาปฏิชีวนะบางอย่างยาต้านไวรัสบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้แต่จะถูกจัดอยู่ในปัจจัยอื่นนะครับผมโดยสรุปก็คืออาจจะมาจากโรคประจำตัวอาจจะมาจากอาหารที่ทานหรืออาจจะมาจากยาบางชนิดที่ทานนะครับผมจะต่างกับกลุ่มแรกที่พุ่งตรงเป็นแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับไขมันพอกตับเนี่ยครับผมมีคำถามคุณแม่ว่าการบริโภคผลไม้ไทยเนี่ยมีความสอดคล้องกับไขมันพอกตับไหมนะครับผมเนี่ยแม้ว่าผลไม้ไทยเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางชนิดเนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงครับช่วงนี้กำลังมาแรงเลยทุเรียนนะครับผมทุเรียนลำไยขนุนมะม่วงสุกองุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ถ้าหากทานในปริมาณมากและบ่อยนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันในเลือดสูงตามมาได้นะครับผมตัวเนี้ยก็จะไปส่งผลต่อน้ำตาลหรืออินซูลินต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะดึงไปเก็บเป็นในรูปของไขมันนะครับผมพอเก็บมากๆเข้าเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้หรอกว่ามันเก็บมากเก็บน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายร่างกายเราก็จะเอาไปเก็บไว้พอมันมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่ไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะครับผมการบริโภคเนี่ยจึงควรบริโภคผลไม้เนี่ยใน ความในระดับที่เหมาะสมทานแต่น้อยทานแก้อยากนะครับผมหรือถ้าอย่างเป็นแบบผลไม้ที่น้ำตาลต่ำหน่อยก็อาจจะมีพวกฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลเขียวนะครับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนชอบการทานผลไม้นะครับผมถ้าหากไม่ใช่ผลไม้เนาะอาหารยอดนิยมที่ส่งผลให้เป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็จะวนอยู่ไม่ไกลครับบ้านเราฮิตมากคุณบรมหมูกรอบครับผม
2: อ๋อใช่ครับใช่ครับ
3: ต่างชาติมาประเทศไทยเจอกะเพราหมูกรอบเข้าไปยังยกนิ้วให้นะครับผมหมูกรอบบ้านเรานี่ประชันความกรอบความอร่อยกันจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าอาหารที่มาจากรูปแบบการทอดนะครับผมเขามีน้ำมันนะครับผมหรือตัวเขาเองก็มีมันอยู่แล้วนะครับไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดนะครับเบเกอรี่นะครับขนมปังเค้กนะครับผมชานมไข่มุกนะครับผมน้ำอัดลมหรืออาหารแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหรือลูกชิ้นนะครับผมจะสังเกตว่าก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมรูปแบบอาหารพวกนี้ถ้าได้รับการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับได้นะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่ไปเสี่ยงเป็นภาวะไขมันพอกตับเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยครับผมก็คือเขาจะใช้คำว่าคนอ้วนนะครับผมคนอ้วนจริงๆมันก็อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่จริงๆมันคือเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างนึงนะครับคุณบรรลมก็คือมีน้ำหนักตัวเกินนะครับผมถ้าอ้วนเนี่ยเขาก็จะบอกอ่ะรอบเอวเกิน40นิ้วผู้หญิงอาจจะเกิน35นิ้วแต่อื่นๆมันก็จะพ่วงมาด้วยดัชนีมวลกายที่สูงนะครับผมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผมหรือมีน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า100มิลลิลิตรเอ้ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมหลักๆมันก็คือเหมือนกับการเจาะปลายนิ้วนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นความเรื้อรังนะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาหวานนะฮะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับผมมีไขมันดีต่ำมีไขมันเลวสูงนะครับผมไขมันเนี่ยเวลาเราตรวจกันมันจะมีประมาณ4ตัวนะครับผมไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลไขมันดีไขมันเลวนะครับผมก็แนะนำว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าหากอยู่ในตีกลมๆไปเลยอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยครับผมก็อาจจะต้องเริ่มหมั่นตรวจสุขภาพแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับผมให้รู้ว่ามันดีขึ้นแย่ลงคงที่อะไรยังไงหรือไม่มีความผิดปกติอะไรก็ได้นะฮะหรือแม้อายุจะน้อยกว่า30แต่มีความเสี่ยงทานอาหารประเภทนี้เยอะมีน้ำหนักตัวเกินอะไรเงี้ยก็ควรตรวจนะครับผมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับเพื่อคือเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะห่างหน่อยถ้ามีความเสี่ยงก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่แนะนำนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยไม่สามารถติดต่อในทางครัวเรือนได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนไข้หวัดหรือไวรัสอะไรอย่างนั้นแต่หลักๆเราจะพบว่าครัวเรือนเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีพฤติกรรมการกินหรือการใช้ชีวิตคล้ายกันนะครับผมเช่นคุณตั้งแต่รุ่นคุณปู่ย่าตายายเนี่ยชอบทานอาหารรสหวานรสมันรสเค็มเป็นประจำแน่นอนว่ามันก็จะส่งความชอบเนี้ยคือลักษณะการทานเหมือนกันบางทีเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยที่จะหาอาหารให้พ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็ทานแบบนั้นแล้วเขาก็มาทานแบบนั้นกับเราต่อนะครับผมมันก็จะเหมือนกับเป็นการส่งต่อพฤติกรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็จะทำให้บางอย่างเนี่ยเราก็เป็นข้อเสียได้นะครับผมก็เรื่องกินนะครับผมหรือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเรื่องออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของประเจกบุคคลนะครับผมอันนี้ก็แล้วตามสะดวกแต่ก็คิดว่าควรนะครับผม
2: ครับ
3: หรืออย่างกรรมพันธุ์ที่เรามองว่ามันมีโอกาสเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คือเบาหวานนะครับผมเบาหวานเนี่ยจริงๆก็มีออกมาพูดแหละว่ามันส่งต่อได้นะครับผมก็คือถ้ารุ่นพ่อแม่มีความเป็นเบาหวานคนรุ่นลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปผูกกับเรื่องของพฤติกรรมแต่จะไม่ใช่โรคติดต่อโดยตรงนะครับผมโรคแทรกซ้อนเนี่ยของไขมันพอกตับในประเทศไทยเนี่ย ก็มีการพูดถึงเยอะนะครับผมแน่นอนว่าการตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยหลักๆเขาก็จะมาจากการตรวจเลือดครับผมตรวจเลือดที่มันเป็นการงดน้ำงดอาหารไปเจาะเลือดกับคุณหมอนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาจะเริ่ม กินพื้นที่มากขึ้นครับผมพูดง่ายๆคือถ้าให้นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหินที่ตาไข่น้ำเริ่มขึ้นนะครับผมอย่างนั้นเลยนะฮะไขมันพอกตับก็คือตัวไขมันที่เขาเริ่มขึ้นตามตับที่เริ่มเสียหน้าที่ไปนะครับผมพอเขามีมากๆเนี่ยตับจะเริ่มอักเสบครับผมพอตับอักเสบเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยเขาเรียกว่าไงขอโทษไขมันสูงมากๆเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับค่อยๆอักเสบขึ้นครับผมกลไกร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเรื้อรังเนี่ยร่างกายเราจะสร้างผังผืดมาปกป้องตัวเองนะครับผมแน่นอนว่าในบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่กับบางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับผมอย่างในกรณีนี้ถ้าตับอักเสบมากๆนะครับเขาจะเริ่มสร้างผังผืดพอผังผืดมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตับมันจะเริ่มเข้ารูปแข็งนะครับผมก็คือกลายเป็นเริ่มเป็นตับแข็งนะครับผมทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างไปเป็นตับแข็งนะครับผมเป็นภาวะ

0: ฉะนั้นตรงนี้อย่างหลักๆเนี่ยก็คือการนำเสนอตรงนี้ก็จะพูดถึงว่าพอมันเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตั๋วทางเดียวแล้วทางตั๋วเที่ยวเดียวนะครับผมเป็นแล้วเป็นเลยนะครับพอเป็นเนี่ยตับเขาเนี่ยก็จะเสียหายนะครับผมสูญเสียหน้าที่นะครับผมการทำงานของตับลดลงการผลิตโปรตีนลดลงสารอาหารสำคัญลดลงความสามารถในการทำลายสารพิษลดลงนะครับผมและในที่สุดก็คือเขาจะไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านด้วยและอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่ามะเร็งตับได้นะครับผมแม้จะไม่ดื่มเหล้าก็สามารถเป็นถึงจุดนี้ได้นะครับผมจากนี่แหละเบาหวานความดันไขมันนะครับผมมันจะพ่วงกันมานะครับผมนี่คือความน่ากลัวของโรคนะครับผมจะว่ามันเป็นภูมิตกได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันไปผูกกับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติคุณผู้ฟังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมในการรักษาคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องเริ่มที่การตรวจสุขภาพนี่แหละนะครับผมมันจะมีแนวทางประมาณนี้ครับก็คือหากรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักตัวมากนะครับผมน้ำหนักตัวมากดูยังไงนะครับผมยังกลับไปที่เรื่องประเด็นของดัชนีมวลกายนะครับผมก็คือส่วนสูงเป็นเมตรหารด้วยน้ำหนักขอโทษส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะครับผมแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับผมมันจะได้เป็นค่าดัชนีมวลกายออกมานะครับเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นอ้วนไหมหรือเป็นผอมไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถคำนวณกันได้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเดี๋ยวนี้ในออนไลน์เนี่ยเขามีวิธีคำนวณและค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมโอเค ทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคุณอยากรู้ว่าคุณยังไงคุณไปลองเริ่มที่ตั้งสังเกตตัวเองก่อนนะครับผมเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือการป้องกันยังคงเหมือนเดิมนะครับหมั่นตรวจสุขภาพออกกำลังกายนะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมีมาเหมือนกันนะครับผมกรมการแพทย์นะครับผมแนะนำเดินเร็วเป็นประจำ30นาทีช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับได้นะครับผม
1: โอ้ครับ
0: ก็คือมีออกมาบอกเลยเดินเร็วประจำช่วยลดไขมันพอกตับได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีนะครับผมก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับผมเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในร่างกายพอลดการอักเสบก็ช่วยลดการสะสมของไขมันพอกตับนะครับรูปแบบที่แนะนำนะครับจริงๆเดินเร็วก็ได้แอโรบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานนะครับผมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับผมหรือการออกกำลังกายอย่างเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเขาแนะนำที่สัปดาห์ละ150นาทีนะครับผมก็คือทำนิดๆทำหน่อยๆนะครับผมระดับปานกลางคำว่าเหนื่อยระดับปานกลางเนี่ยคือหมายถึงว่ามีหอบบ้างแต่ยังพูดเป็นประโยคได้อันนี้คือกำลังดีนะครับผมพอเราเริ่มออกกำลังกายได้ประมาณนี้น้ำหนักตัวถ้าเราไม่ได้ไปกินอะไรเพิ่มเยอะๆด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะมีโอกาสที่จะลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับหรือแม้น้ำหนักจะไม่ลดก็ยังช่วยลดไขมันในตับได้นะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการรองรับแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าแม้เราจะไม่ได้ออกกำลังกายโดยตรงแต่ว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยระดับหนึ่งนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมากครับผมคุณบรมผมเจอคนไข้คนหนึ่งเขากินน้ำมันลมแทนน้ำเปล่าไปแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าก็เป็นน้ำเหมือนกันคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งที่เขาบอกสูบบอกต่อๆกันเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันลุมตลอดเวลาเหมือนร้อนออกคอร้อนออกปากตลอด
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ถ้าเราเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมน้ำอัดลมเนี่ยถ้าตัดเขาเรียกอะไรนะตัดความซ่าตัดโซดาออกไปเขาคือน้ำเชื่อมเลยเขาคือน้ำหวาน
1: ครับ
0: การกินแทนที่กันเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเขากินปริมาณแค่ไหนนะครับ oh. แต่ว่าอัตราการดื่มน้ำเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5
1: ลิตรครึ่ง2ลิตร
0: โดยประมาณ
1: ครับผม
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขากินในลักษณะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยครับที่เหมือนเรากินน้ำเชื่อม
1: oh.
0: ในเนี่ยของหวานเนี่ยกินแต่พอดีมันก็ดีกับร่างกายครับแต่ถ้ากินเยอะเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความร้อนครับผมร่างกายเราเหมือนเอาน้ำเชื่อมไปใช้ครับผมมันก็จะเกิด

0: ความร้อนขึ้นมามากกว่
1: า
0: เพราะมวดนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้เขากินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะครับผมกินแยกกับน้ำบัลลมแต่ก็คือกินด้วยกันนะครับผมก็หนักเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาเฟอีนเนาะมันก็จะทำให้หัวใจสูบฉีดทำงานหนักเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แนะนำแล้วว่าอาจจะต้องดื่มน้ำบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนจะรู้สึกว่าพอเราเขาเรียกอะไรชีวิตติดหวานนะคุณบรรลม
1: ใช่ใช่บางคนเป็นแบบนั้นจริงๆคือกินอาหารมื้อไหนต้องสั่งน้ำหวานมากินตลอดคือติดนะกินแทนน้ำจริงๆครับ
0: คือจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เรากระปี้กระเป๋าครับแต่ในทางกับคุณก็อาจจะต้องดื่มน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างที่บอกทุกครั้งเลยน้ำเป็นตัวที่ทำให้ระบบหล่อเย็นของร่างกายเราเนี่ยดีนะครับเขาช่วยไปล้างของเสียช่วยขับของเสียออกช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับ
1: ร่
0: างกายเราความอุ่นไม่ใช่ความร้อนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสะอาดถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองเผื่อมีคนรู้จักหรือเป็นเองเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปนะครับผมอีกอันนึงที่บอกเลยคนที่เป็นเบาหวานหรือไขมันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออ่ะควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมบางคนบอกโอ๊ยไปโรงพยาบาลมันเหนื่อยเอายาหมอเนี่ยไปซื้อยาร้านขายยาเลยนะครับผมถ้าระยะสั้นน่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยบางเอิญเราเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแต่เราไปซื้อยาขนาดเดิมกินตลอดอันนี้เริ่มไม่ดีแหละนะครับผมยังได้อย่างนึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องพบคุณหมอเนี่ยทุกเดือนหรือว่าตามหมอนัดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีฉุกเฉินอะไรไม่ได้ไปพบไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่ควรจะทิ้งไปเลยนะครับผม
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารที่ไม่จำเป็นนะครับผมคำนี้ผมรู้สึกว่ามันพูดยากแต่จริงๆก็คือมันจะมีแบบนี้คุณบรรลมโอ้ยแม่เป็นเบาหวานพี่สาวก็เป็นเบาหวานแล้วเราเป็นไหมเนี่ยขอยาแม่กินดีกว่าก
1: ิน
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยยังไงครับคือยังไม่ทันตรวจเลยกินแล้วครับผม
0: ยังไม่ทันตรวจกินแล้วสรุปอะไรแม่คุมเบาหวานไม่ได้ลูกเป็นน้ำตาลตก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับคุณบรรลมก็คือยาเนี่ยเขาถูกจัดมาพอดีให้กับ
1: ตัวใครตัวมันของใครของมัน
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมันต้องถูกประเมินก่อนครับผมถึงคุณเป็นประเภทเอ้ยไปปรับพฤติกรรมคุมก่อนนะหรือต้องเริ่มทานยาแล้วอะไรเงี้ยครับผมการตัดสินใจเอายาของคนอื่นมาทานหรือหาซื้อยาทานเองเป็นอันตรายมากนะครับผมอาจจะไปในทางที่ร้ายด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างต่อมาเนี่ยก็คือการลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมอันนี้ตรงตัวเลยอย่างที่เราบอกว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยถึงไขมันพ่อตับจะน่ากลัวแต่การดื่มสุราแม้จะไม่ได้กินของทอดของมันก็น่ากลัวแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเมื่อใดที่มีสุรามันต้องมีกับแก้ว
1: ใช่มันเป็นของคู่กัน
0: มันเป็นของคู่กันมันก็มักจะมาด้วยกัน
1: ใช่กินสุราอย่างเดียวนี่ก็โหไม่ไหวถ้ากินเป๊กสองเป๊กแล้วไปเลยเนี่ยโอเคใช่แต่ถ้านั่งกินสุรากันชนแก้วกันคุยกันเนี่ยมันต้องมีกับ
0: คือจริงๆผมมองว่าเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมักจะมาตามโอกาสเนาะการสังสรรค์การเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยฉะนั้นมันจะมีมากกว่าการดื่มอยู่แหละนะครับผมหรือดื่มเพียวก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ระวังนะครับดูช่วงให้เหมาะนะครับผมอย่างช่วงนี้อากาศแบบนี้กินแต่หัววันก็ร่างกายก็ร้อนไม่ไหวนะครับผมมันมีนะครับผมก็ต้องระวังให้ดี
1: ครับ
0: นี่เรามาเข้าในมุมแผนไทยกันบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆเรามองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยนะครับผมไขมันเนี่ยเราก็มองว่าเป็นมันชนิดนึงที่อยู่ในร่างกายเรานะครับผมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริโภคอาหารที่มันมีความมันเข้าไปเยอะนะครับผมหรือบริโภคไม่เยอะหรอกแต่ไม่ค่อยขยับนะครับผมการขยับตัวน้อยเนี่ยก็คือไม่มีการเอามันไปใช้เป็นพลังงานนะครับผมก็จะสะสมในร่างกายได้นะครับผม
1: ครับ
0: ไขมันพอกตับในแผ่นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดโดยตรงแต่มันก็จะมีในเรื่องของโรคกระใสที่มันไปเกี่ยวกับตับนะฮะอันนั้นคือเป็นหนักไปแล้วหลักๆเนี่ยเราก็จะมองว่าการบริโภคอาหารเนี่ยถ้าให้ดีก็คือต้องบริโภคให้หลากหลายไม่บริโภคซ้ำซากจนเกินไม่เริ่มโรคเขาเรียกอะไรจำเจนะครับผมจำเจมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเป็น หนักๆ หน่อยก็อย่างเช่นการกินบุฟเฟ่ที่ถี่เกินไปอันนี้หนักแน่นอนนะครับผมตัวอย่างนะฮะความเห็นไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมถ้าอย่างพระเอกเลยนะคุณบรรลมก็จะเป็นขมิ้นชันมะขามป้อมนะครับผม
1: ครับ
0: ขมิ้นชันเนี่ยขึ้นชื่อในบ้านเราอยู่แล้วขมิ้นชันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมมีความฝาดนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของถ้าเอารู้จักกันเองเลยอ๋อท้องอืดเหรอหลังกินอาหารใหม่ๆรู้สึกแน่นจุกเสียดเหรอทานขมิ้นชันสิขมิ้นชันช่วยขับลมครับลดอาการแน่นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมแถมในคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีความฝาดของเขาเนี่ยช่วยสมานแผลด้วยนะครับผมช่วยลดการอักเสบนะฮะขมิ้นชันเนี่ยก็มีงานวิจัยเสริมมาอีกนะครับผมเมื่อให้ผู้ป่วยไข้ที่เป็นไขมันพอกกลับเนี่ยทานนะครับผมที่เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยกินสารสกัดจากขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินเนี่ยนะครับผมติดต่อกันนะครับผมก็พบว่าไขมันที่สะสมในตับเนี่ยลดลงนะครับผมเขาก็มีการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุมสุขภาพดีๆเนี่ยก็มีผลช่วยเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะครับผมเขาก็จะไปเด่นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะแนะนำเป็นสารสำคัญเนี่ยก็คือให้ทานเฉลี่ยประมาณ1-2แคปซูลนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมก็คือมะขามป้อมนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยจะอยู่เพียวหรือว่าจะอยู่เป็นตีพลาก็ได้นะครับตีพลาเนี่ยก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมนะครับผมการทานตีพลาเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับผมอย่างแผนไทยเนี่ยเราก็พอมันมีความเปรี้ยวมีความฝาดเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกัดเสมหะต่างๆนะครับถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของเสมหะที่คอเนี่ยได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าทานเป็นแคปซูลหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยเรื่องลำไส้นะครับผมไม่ใช่ยาถ่ายแต่ช่วยให้ระบายง่ายขึ้นเพราะว่ามวลอุจจาระจะนิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างของขออนุญาตโรงพยาบาลเจ้าพระยาภิเบศก็จะมีอย่างอภัยลิฟเวลนะครับผมก็เป็นการใช้ตำรับยาโบราณของไทยนะครับเอาขมิ้นชันเอามะขามป้อมเนี่ยมาใช้ร่วมกันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงตับนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยขมิ้นช่วยเสริมฤทธิ์มะขามป้อมในการบำรุงตับนะครับต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับไขมันด้วยนะครับผมปกป้องตับนะครับผมไม่ให้ถูกทำลายลดการอักเสบนะครับผมอย่างอันเนี้ยก็สามารถหาทานได้ง่ายนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเราก็มักจะพบในรูปแบบอาหารได้หลากหลายนะครับคุณบรรลมอย่างเช่นผงเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนกับแกงกะหรี่เป็นผงขมิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมหรือมะขามป้อมเนี่ยเราก็อาจจะเจอในลักษณะของเครื่องดื่มนะครับผม
1: มะ
0: ขามป้อมนะครับผมจริงๆบางท่านเนี่ยก็มีทานเป็นแบบยำมะขามป้อมก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มะขามป้อมเนี่ยของอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ใช้ในลักษณะของการเอามาช่วยเรื่องของเสมหะนะครับผมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยาอมมะขามป้อมเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้คอชุ่มนะครับผมช่วยกัดฟอกเสมหะนะครับผม
1: ครับ
0: หรือถ้าอยากมาอยู่ในตีพลาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาคุยกันแบบในลักษณะของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับเบื้องต้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับผมให้ลองสังเกตคร่าวๆก่อนว่าพฤติกรรมการกินของเราหรือครอบครัวเราเนี่ยมันมีความเป็นอาหารรสจัดเข้ามาไหมอาหารรสจัดก็คือหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรดัชนีมวลกายนะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยลองดูละมันมีความเสี่ยงนะอาจจะลองเริ่มต้นที่การพบกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับเพื่อให้เขาประเมินก่อนนะ บางพอเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาประเมินเลยเอ้ยคุณมีความเสี่ยงนะอันนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นคุณมีความเสี่ยงนะแต่คุณอาจจะต้องลองไปปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเบื้องต้นก่อนกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแรกเริ่มยังหมอยังไม่อยากจ่ายยาอะไรเงี้ยให้คุณลองไปปรับมาก่อนแล้วลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับผม จริงๆถามว่าทำไมคุณหมอถึงแบบเอ้ยคุณหมอเขาไม่อยากจ่ายยาให้เราหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับผมคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณสามารถควบคุมปรับพฤติกรรมได้แล้วคุมได้จริงเท่ากับคุณไม่ต้องกินยายาวๆนะครับผมเพ ราะว่าอะไรนะครับการกินยากลุ่มโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องกินตลอดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้ามันสูงมากมันต้องกินมาช่วยคุมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วเฮ้ยให้คุมก่อนคุณอาจจะรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะคุมได้ยังไงตลอดมาฉันก็ยังเป็นไอ้นี่เลยตรงนี้คุณก็สามารถมาในช่วงที่คุณยังอยู่ในช่วงคุมเนี่ยคุณอาจจะมาปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับผมแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ยาสมุนไพรแล้วก็แนะนำการปรับพฤติกรรมเนี่ยเบื้องต้นไปให้ด้วยนะครับผมการใช้ยาสมุนไพรในระยะที่ยังเป็นไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยคุณผู้ฟังได้ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างเป็นเบาหวานแรกเริ่มเนี่ยยังไม่ได้ทานยาก็จะมาลองใช้เป็นมาราคีนกนะครับผมหรือยาตัวอื่นที่เรามีนะการเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะมาดูเป็นแบบยาตีผลายาเพกาอะไรเงี้ยนะครับผมหรือความดันโลหิตเนี่ยเราก็จะมีพวกกลุ่มยาเย็นที่ช่วยแบบในเรื่องของช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงหลอดเลือดอย่างเช่นบัวบกนะครับผมมันก็จะมียาสมุนไพรเนี่ยที่เป็นตัวเข้าไปส่งเสริมสุขภาพคุณผู้ฟังได้นะครับผมร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะครับผมค่อยๆปรับอย่างมีวินัยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับ ซึ่งเข้าตรงนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแบบมีเวลาหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้โทรเข้ามาที่งานการแพทย์แผนไทยได้นะครับผมเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำโทรเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงสายๆช่วง9โมงหรือไม่ก็ช่วงพ้นเที่ยงพ้นบ่ายไปสักนิดนึงแหละนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์085นะครับ391-2255นะครับผม
1: อ่าครับ
0: งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมเบอร์ที่ให้ไปเมื่อครู่สามารถโทรเพื่อนัดทำนวดรักษานวดบรรเทานะครับผมทำหัตถการหรือมาปรึกษาใช้ยาได้หรือจะโทรมาคุยกันก่อนเพื่อทราบรายละเอียดนะครับผมกันก่อนได้นะฮะ
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกนะครับผมก็จะมีบริการเป็นคลินิกออนไลน์นะครับผมปรึกษาปัญหาทางช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE application นะครับผมก็มาเพื่อนๆกันได้ที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับThaimed นะครับผม ABS Thaimed นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็บริการให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลักษณะของการปรึกษานะครับผมคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุยกับคุณหมอและคุณหมอเห็นควรว่าลองทานยาเบื้องต้นก่อนก็จะมีบริการจัดส่งนะครับผมโดยที่ค่ายาแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาได้นะครับผมก็คือเป็นรูปแบบการส่งยาไปรษณีย์นะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เลยครับคุณ
1: ผู้ชมโอเคงั้นพักเลยนะอาจารย์นะเวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับรีบพักรีบฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้ มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำ
2: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
2: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
1: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
9: โลกค่ะพี่คุณบรม
8: โอเคครับพี่น้อยนะ
9: สวัสดีค่ะคุณบรมสวัสดีอาจารย์หมอด้วยค่ะดีอยากถามคุณหมอค่ะว่าอยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะที่จะรักษาอาการที่เป็นตะคริวในท้องชอบเป็นตะคริวที่ท้องที่น่องที่หลังที่มันชอบเป็นบ่อยมากเลยค่ะแล้วโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามากินแต่มันถ้ากินติดกันทุกวันมันก็จะเบาถ้าเราเผลอลืมไม่กินตั้งสองสามวันมันก็เป็นอีกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นบ่อยมากค่ะหมอ
10: ครับผมเบื้องต้นนะครับผมถ้าเป็นตะคริวจริงๆนะครับผมคำว่านิยามคำว่าตะคริวเนี่ยคือหมายถึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแบบกระทันหันมีการหดเกร็งแบบรวดเร็วแล้วทำให้เกิดมัดกล้ามเนื้อเนี่ยไปห่อเกร็งกันทำให้เกิดอาการปวดทรมานนะครับผมตรงนี้การทานยาเนี่ยมีส่วนช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยส่วนหนึ่งที่พอมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยผมอยากแนะนำให้ลองนวดลองโกยท้องลองอบสมุนไพรดูนะครับผมเพราะว่าในลักษณะของการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยจะมีส่วนช่วยในมิติของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมทีนี้ถามว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลองเจอที่เป็นจริงๆได้หลายแบบมาเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในอนามัยก็ได้หรือจะเป็นนักกายภาพก็ได้เหมือนกันนะครับยาเนี่ยคือเรายังทานตามที่คุณหมอเขาแนะนำได้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเสริมตรงเนี้ยด้วยเรื่องของการนวดก การยืดนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสช่วยให้โอกาสเกิดซ้ำหรือเกิดแล้วรุนแรงเนี่ยลดลงได้ครับผมถ้าเป็นอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีทั้งการนวดคลายการช่วยยืดการเอาสมุนไพรหรือการอบสมุนไพรเนี่ยเข้ามาดูแลถ้าเป็นอย่างของนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลในลักษณะของการช่วยยืดเหยียดได้มีท่าไปให้เราฝึกทำเองที่บ้านป้องกันเกิดแล้วรุนแรงขึ้นมาครับผม
9: คือคุณหมอเขาก็บอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้พอป้ามาทำปุ๊บพอเรายืดเหยียดปุ๊บมันเป็นทันทีเลยอ่ะคุณหมอ
10: แสดงว่ามันยังเกร็งมากอยู่ครับผมแนะนำให้เลือกที่แพทย์แผนไทยก่อนดีกว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างตึงเราอาจจะเคยเป็นคนที่ทำอะไรหนักๆมาก่อนหรือแบบอยู่ในอียาบทที่มันเกร็งมากๆอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยผมว่าถ้าบริหารเองอาจจะทรมานเราเริ่มที่ไปลองดูแพทย์แผนไทยก่อนก็ดีครับผมอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับ
9: พิษณุโลกค่ะก็ไปนวดที่อนามัยท่าโพค่ะเดือนละครั้งบางทีก็สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นหมอส่วนมากจะเป็นในท้องอ่ะเป็นที่หน้าอกอ่ะแน่นแย่เลยทุกครั้งที่น้องที่อะไรก็จะผีบได้แล้วอาจารย
10: ์ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มจริงๆนวดถี่เนี่ยก็ถ้าในกรณีแบบเนี้ยอาจจะต้องนวดเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องลองดูในลักษณะของการประคบอุ่นการอบสมุนไพรหรือการโกยท้องมากขึ้นนะครับผมต้องมาหาสาเหตุกันอีกทีว่าทำไมมันถึงปวดมันถึงช่วงนี้ยังทำอะไรหนักๆอยู่ไหม
9: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะก็ส่วนมากก็ไม่ได้ทำอะไรแค่กวาดบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตาด้วยแล้วก็อายุก็เยอะแล้ว2แล้วจ้ะ
10: โอเค
9: แต่ว่าไปนวดที่อนามัยมามันก็จะเบาไปสักอาทิตย์นึงประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นอีกแล้วทีนี้ก็เลยพอดีคุณหมอพูดกันเลยอยากจะถามคุณหมอว่าเปิดมีสมุนไพรอะไรไหมแต่ที่บ้านนี้ฉันก็กินของอะไรพูดเวทหลายอย่างมีขมิ้นชันฉันแน่นอนก็กินหมดอย่าง
10: ถ้าอย่างเรื่องยาสมุนไพรครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็จะมองเป็นเถาวัลย์เปรียงหรือไม่ก็เป็นแบบยาสหัสธาราแล้วก็การใช้พวกยานวดภายนอกอะไรเงี้ยครับมาช่วยแต่ผมยังเล็งเห็นเรื่องนวดอยู่นะขนาดตัวคุณยังบอกเลยว่าอ่ะมันดีอาทิตย์นึงเลยนะครับผมแสดงว่ามันช่วยเราได้อยู่เนี่ยประมาณรอบ1สัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะแนะนำอยู่ที่นวดลองนวดดูสักสัปดาห์ละครั้งเลยนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกร็งตึงเยอะแล้วเราก็ทานยาตรงเนี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้สะดวกไปบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้แบบกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นที่หน้าอกที่หน้าท้องอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาคลายตัวไม่เกร็งมากนะครับผม
9: อันนี้
10: ก็เป็นหนึ่งในวิธีดูแลด้วยตัวเองได้เหมือนกัน
9: ตอนนี้ก็ทุกวันนี้เวลานอนนะคะจะเอาน้ำมันกระดูกไก่ดำสั่งมาจากโรงพยาบาลนี่แหละทาทุกวันทาให้ร้อนแล้วก็ทาหลังทานอกแล้วก็นอนทุกวันแต่ดึกๆมันก็ยังเป็นนะบางทีลูกจะไปเข้าห้องน้ำก็เป็นก็แล้วคุณหมอก็ทำไอ้เขาเรียกอะไรกายภาพอ่ะเขาบอกว่าป้าต้องอาจจะมีอะไรเกลือแร่อะไรก็ไม่รู้ต่ำๆหรือเปล่าเขาพูดออกมาคำ
10: เขาสงสัยเรื่องแร่นะฮะเขาสงสัยว่าแร่ธาตุเราผิดปกติเพราะเราเกร็งเยอะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูเบื้องต้นว่ามันใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ทากระดูกไก่ดำเนี่ยดีและอาจจะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นซ้ำนะครับผมยาเนี่ยก็จะได้ซึมดีมันจะได้ชุ่มกล้ามเนื้อหน่อยนะครับผมแต่เรื่องนวดอ่ะผมแนะนำสัปดาห์ละครั้งจริงนะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
9: ขอบคุณค
8: ุ
9: ณหมอมากเลยค
8: ่
9: ะขอบค
8: ุ
9: ณค
8: ุ
9: ณบรรล
8: ุ
9: ด้วยค
8: ่ะโอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปท่านแรกผ่านไปครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับอ่ะอีกสักสายหนึ่งแล้วกันเชิญครับเชิญเลยครับอาจารย์หมอฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับ
11: จะสอบถามนะครับมีสมุนไพรที่กำจัดเชื้อราในผ้าได้ไหมครับ
10: ขออนุญาตไปตรงๆเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเชื้อราในร่มผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของโรคเฉพาะเลยครับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเป็นยาที่เกี่ยวกับผื่นผิวหนังเนี่ยเราจะเป็นทางไวรัสอย่างเช่นเลอร์มูสวัสดที่มันพอบรรเทาอาการได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นเชื้อราโดยตรงเนี่ยผมแนะนำต้องปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันก่อนเลยครับผมเพราะว่าเชื้อรามันจะมีปัจจัยรบกวนค่อนข้างเยอะภูมิต้านทานเราความแข็งแรงของเชื้อหรือแม้กระทั่งปัจจัยกระตุ้นอื่นๆด้วยซึ่งตรงเนี้ยถ้าของทางแผนไทยเนี่ยยังไม่มียาที่โดยตรงเกี่ยวกับเชื้อราแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้แก้ขัดด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เชื้อมันจะโตต่อไปได้นะครับผมก็คือรักษาโดยตรงกับแผนปัจจุบันก่อนดีกว่าอันนี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อราโดยตรงเลยเหรอครับ
11: คือไม่แน่ใจครับมันคล้ายๆน้ำกัดเท้าแล้วมันเราจะวินิจฉัยยากว่ามันแพ้น้ำหรือว่าเป็นน้ำกัดเท้าครับอาจารย
10: ์ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับผมอาจจะต้องลองสังเกตว่ามันมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเช่นเราแพ้เคมีบางอย่างหรือเปล่านะครับผมหรือมันไปเจอสิ่งปฏิกูลหรือน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลองพบคุณหมอผิวหนังก่อนดีกว่านะครับเพื่อจำแนกโรคให้ชัดเจนนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เชื้อราก็ได้อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันมีการรักษาที่รองรับโดยตรงไว้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหาอะไรมาใช้เองเพราะว่าถ้ามันเป็นจนคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วเนี่ยไม่สบายกายแล้วเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับผมตรงนี้ลองพบคุณหมอแผนปัจจุบันเบื้องต้นก่อนดีกว่านะฮะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลองไปหาโรงพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
11: แต่ผมขอบคุณอาจารย์คร
8: ับ โอเคครับดีครับไปตรวจซะก่อนว่าเป็นอะไรแล้วค่อยรักษาเนาะ
10: ใช่
8: รักษาไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอเคครับมีสายอื่นรออยู่อีกไหมด่วนๆเลยครับเพราะเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วนะฮะประมาณ2นาทีครึ่งครับรีบโทรเลยนะถ้าจะถามนะฮะ022900473คุณหมอครับเสาร์อาทิตย์ไอ้เบอร์0853912255โทรได้นะ
10: โทรได้ครับอย่างวันหยุดยาวเนี้ยโทรได้เลย9โมงไปต้นไปได้แน่นอน
8: 9โมง3โมงเช้าถึง3โมงเย็นเนี่ยสบายเลยนะ
10: ดี
8: เว้นบ่ายโมงหน่อยนะเว้นบ่ายโมงช่วงกินข้าว
10: เ
8: ที่ยงถึงบ่ายโมงเว้นช่วงกินข้าวใครที่โทรไม่ทันวันนี้หรือว่าวันไหนที่สะดวกอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรโทรไปได้นะฮะ0853912255ครับรีบถามเลยครับเวลาเหลือน้อยจริงๆครับ
12: สวัสดีค่ะคือจะถามว่าค่ะปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะลุกขึ้นมาตอนดึกๆนะคะทำไงจะหายคะคุณหมอ
10: ไปเร็วๆดูก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำหรือว่าการเจออากาศที่เย็นมากๆนะครับให้ลองปรับประมาณนี้ก่อนก็คือ1เนี่ยอาจจะลดปริมาณการดื่มน้ำตั้งแต่ช่วง 4:00 น 5:00 นเนี่ยลงมานะครับผมแล้วก็2เนี่ยก็คืออาจจะต้องแต่งกายให้อบอุ่นครับแล้วก็ห้องเนี่ยอาจจะต้องไม่หนาวหรือมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยบีบตัวแล้วเกิดปวดปัสสาวะได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องลองหมั่นตรวจค่าน้ำตาลสม่ำเสมอเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นการปัสสาวะบ่อยจากการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันครับผมอ๋อ
12: แล้วมียาอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยไม่ให้เราใช้ยาหนวดแมวได้ไหมคะไปปิ้งแล้วก็ต้มน้ำกินสักบ่าย
10: หนึ่งยาหนวดแมวช่วยขับปัสสาวะครับถ้าเป็นไปได้จริงอาจจะทานเป็นพวกยายุ่มก็ดีครับยายุ่มก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงหมูรูดให้มันแข็งแรงเนี่ยก็ได้
8: รู้จักป่ะรู้จักไหม
12: อ๋อค่ะตะไคร้ใบเตยได้ไหมคะน้ำตะไคร้ผลใบเตยตะไคร้ไปปิ้ง
10: ก็ช่วยขับปัสสาวะได้ดีเลยคร
8: ับ
10: ผม
8: ตัวนี้มาจากกระตุ้นขับปัสสาวะอ่อนๆตะไคร้ใบเตย
10: คือถ้าไม่ได้มีปัญหา
8: ตกลงมีโรคประจำตัวไหมเป็นเบาหวานป่ะ
12: ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันมีแต่คอเลสเตอรอลสูงกินยาเม็ดเดียวครึ่งเม็ดก่อนนอน
8: ปรับเรื่องกินน้ำก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
10: กินน้ำการแต่งกายอากาศครับผมแล้วก็ยาหนวดแมวอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาช่วยปัสสาวะครับ
8: หลัง5โมงเย็นแล้วลองลดน้ำให้มากที่สุดเลย
12: ค่ะขอบค
8: ุ
12: ณมาก
8: ครับโอเคครับเดี๋ยวไงโทรมารายงานโทรมาแจ้งแล้วกันวันนี้เวลาหมดขออภัยจริงๆนะขอบคุณอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมารอแล้วครับไปฟังข่าวครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนชะลอตัวชั่วคราว
8: นางสาวชยวดีชยานันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเที่ยวบินพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลงร้อยละ 3.9 และ 2.1 ตามลำดับส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกและอาหารสดขณะที่การเร่งนำเข้าน้ำมันเพื่อสะสมสำรองช่วงสงครามยังทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการส่งออกกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีส่วนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกยังทรงตัวเพราะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ LTVดังนั้นธปท.ประเมินภาวะดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและยังไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างคาดว่าจะทยอยปรับลดลงหากสถานการณ์สงครามคลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้ทั้งนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้จะมีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยแต่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดถึงร้อยละ60
9: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณบริเวณตลาดเสาร์อาทิตย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผ ู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เสรณีนาวงทิพย์ขาวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
10: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และโครงการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเผยแพร่ภาพลักษณ์เสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยสำหรับปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม72แห่งสถานกงสุลกิติมศักดิ์18แห่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร่วมเดินแบบบนเวที36ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาจากอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจาก28แห่งทั่วประเทศรวมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสิ่งทอกว่า 1,000 คนในวันที่6มิถุนายนนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15พร้อมมอบประกาศกิตติคุณการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7ในวันที่9มิถุนายนณชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนมาริชโยรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
1: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
0: รถมีประกันหรือเปล่าพี
1: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
0: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
1: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นที่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
0: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
0: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
2: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
0: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
3: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
0: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
5: ถ้าพูดถึงคดีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของพนักงานอัยการนะครับนั่นก็คือคดีคุ้มครองเสรีภาพของคนในครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมถึงกฎหมาย2ฉบับ2กรณีก็คือมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและก็กรณีมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กนะครับเพียงแต่ว่าคดีคุ้มครองเสรีภาพในครอบครัวนั้นจะไม่มีโทษที่เป็นการจำคุกหรือการปรับอันเป็นโทษทางอาญาเรามีวิธีการก็คือเพื่อจะป้องกันผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้กระทำก็มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลเด็กและเยาวชนนะครับโดยผู้ถูกกระทำเองโดยญาติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักงานสอบสวนและโดยพนักงานอัยการนะครับยื่นเพื่ออะไรครับยื่นเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้คุ้มครองเสรีภาพของผู้ถูกกระทำคำสั่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้ามีการกระทำร้ายร่างกายเนื่องจากอาการเมาก็อาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำนั้นงดดื่มเหล้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ถูกกระทำให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถจะไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหากไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็สามารถติดต่อที่สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวทุกสำนักงานในทุกจังหวัดหรือจะไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทุกจังหวัดก็ได้เรามีพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรคอยให้คำปรึกษาในการเขียนคำร้องและแนะนำในการยื่นคดีคุ้มครองสิทธิ์ภาพในครอบครัวให้กับทุกท่านขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเดินเข้าไปหาพวกเราแค่นั้นเองแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับคดีคุ้มครองสิทธิ์ภาพในครอบครัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันจะไม่มีโทษที่เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวว่าถ้าผู้กระทำเป็นญาติเป็นอะไรแล้วอาจจะถูกโทษจำคุกก็ได้นะครับเป็นการขอให้ศาลออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดแรงบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เลยนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันคงจะนึกเดาแล้วล่ะว่าไม่ใช่วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2569นะคะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญวาสนาที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ท่านจะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในคราวก่อนๆ นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจรวมตัวหมกมุ่นสนใจอยู่กับในพระไตรปิฎกที่ได้รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่เราสำหรับการจะศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้แต่โดยลักษณะของในช่วงขุดเพชรเนี่ยก็จะเป็นว่าพระอาจารย์ก็จะไปอ่านคือตามในตำราเลยล่ะนั้นไล่ไปตั้งแต่หน้าหนึ่งเดี๋ยวบรรทัดที่หนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเล่มใหม่ไปเรื่อยๆแต่เพื่อให้เราเก็บได้ทุกรายละเอียดทุกเม็ดเพราะว่าในช่วงอื่นของรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยบางทีพระอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้มากระโดดไปกระโดดมาแต่ความรู้มันก็น่าสนใจอยู่แต่มันอาจจะมีส่วนบางส่วนที่ตกหล่นไปส่วนที่แบบมันเราจะดูเหมือนว่าไม่น่าสนใจแต่ถ้าไปศึกษาอาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะว่าลุยไปเลยเรากอดสักสัปดาห์ละครั้งขอไว้แต่เพื่อให้เราได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะอ่านตามมาหรือว่าอ่านมาก่อนหรือสนใจข้อไหนก็ไปอ่านจุดนั้นเจาะลงไปเพิ่มเติมอันนี้จะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยดีเราจะเป็นบริษัทคือกลุ่มคนที่พระพุทธเจ้านี่ท่านจะยกย่องท่านจะนึกถึงแล้วก็อาจจะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นะถ้ามีคนศึกษามาปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะเราก็จัดรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่มาได้5ปีเต็มกว่าแล้วนะเจ้าค่ะพระเชนเจ้าค่ะ
1: ถึงใช่ไหมน่าจะถึงอยู่แล้วคือเดินใจ
0: ถึงเจ้าค่ะถึงเจ้าค่ะก็มีแฟนรายการเพิ่มเรื่อยๆสนใจ
1: ใช
0: ่ช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกพอสมควรทีเดียว
1: เจ้าค่ะแล้วเราก็มาถึงเล่มที่4ในเล่มที่4ของสุดตันหมายถึงอังคุตระนิกายนั่นก็คือเล่มที่23ในส่วนที่เป็นนวกะนิบาตที่เอาอังคุตระนิกายมาอ่านก่อนเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จัดไว้แล้วนะว่ามีกี่ประเด็นมีกี่ข้อนะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อธรรมะที่มี9ข้อซึ่งมันก็ไล่ไปตามลำดับมันก็ไม่ยากเนาะศึกษาไปก็จะดีขึ้นมาอยู่ในหัวข้อที่มี9ประการนวกะนิบาตสัปดาห์นี้เราก็ถึงข้อ43นะ43แล้ววรรคเนี่ยชื่อว่าสามัญวรรคเนี่ยหมายถึงจริงๆมันว่าด้วยเรื่องสามัญผลแต่ว่าเห็นว่ามันจะมีติ่งพระสูตรแรกของวรรคเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วก่อนนู้นเราคุยกันเรื่องว่าช่องว่างหรือโอกาสว่างในภาวะแห่งการบีบคั้นอันนี้คือมันย้อนหมายถึงว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากวรรคที่แล้วซึ่งพระอาจารย์เห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมาทุกวรรคเลยเนื่องแต่ในอุตรนิกายคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเป็นลำดับนะโอก็จะตกหล่นเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีติ่งของเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องก่อนมาในวรรคต่อไปเพราะนี่คือลักษณะความจำไงเป็นลักษณะของเมมโมรีเทคโนโลยีแต่เป็นเทคนิค memory เทคนิคที่ต้องการจะให้ว่าวรรคต่อไปก็มีเรื่องของวรรคก่อนมันจะได้ต่อเนื่องกันไปซึ่งวันนี้เราก็จะได้เห็นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆว่าด้วยสามัญวรรคเนี่ยคือเรื่องของสามัญผล แล้วคนที่บรรลุธรรมแล้วจะต้องเห็นอะไรมีอะไรอะไรดับอะไรเงี้ยมันจึงมาเริ่มในพระสูตรที่สองของวรรคนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่ากายสักขีนะกายสักขีเป็นว่าด้วยบุคคลที่เรียกว่ากายสักขีกายสักขีก็คือผู้ที่เห็นด้วยสัมผัสอายตนะด้วยนามกายเห็นประจักษ์ด้วยกายเห็นประจักษ์ด้วยกายซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงอริยบุคคลอริยบุคคลประเภทที่เป็นโสดาบันเป็นประเภทที่เป็นโสดาบันคือจะมีเรื่องในพระสูตรอื่นนะที่ว่ากายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาวิมุตติอะไรกันจำได้แค่นี้ก็ได้ใจเดี๋ยวเติมนึงได้แต่เพิ่มเติมจะบอกว่าโสดาปัตติผลกายสักขีเนี่ยจะไม่ใช่อรหัตตผลแต่จะเรียกเป็นโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโดยปริยายโดยปริยายปริยายเนี่ยก็คือแปลว่าโดยอ้อมคือโดยบรรยายหมายความว่าโดยบรรยายแล้วก็จะเหมือนกับว่าอธิบายอะไรไปเสร็จปุ๊บมันก็ได้เหมือนกันแหละก็จะพูดอย่างนี้นะก็ได้เหมือนกันแหละคือโดยปริยายก็ว่าคนที่เพราะฉะนั้นในที่นี้ทำไมถึงอยู่ในหมวด9เนาะเพราะว่าพูดถึงสมาธิ9ขั้นเลยสมาธิ9ขั้นได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเหมือนที่เราได้เคยฟังมาเนาะฌาน4ขั้นแรกก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เรียกภาษาบาลีว่าปฐมฌานทุติยฌานจติตติยฌานจตุตถฌานฌาน5 6 7 8นั่นก็จะเรียกว่าอรูปฌานนี่ชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจริงๆเต็มๆของเขาแล้วก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่คือ4ขั้นถัดมาขั้นอรูปแล้วก็สุดท้ายขั้นที่9คือสัญญาเวทยตานิโรธนี่คือชื่อเต็มๆของเขาแต่ชื่อเล่นๆเราก็จะเรียกว่านิโรธสมาบัติ9ขั้นที่น่าสนใจตรงนี
0: ้
1: คุณสนใจพระพุทธเจ้าเรียกทุกคนในที่นี้เลยว่ากายสักขีในกายสักขีกายสักขีกายสักขีซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลโดยปริยายสิ่งนี้โดยปริยาย
0: เจ้าค่ะ
1: เอาก็คือโดยเหมือนกับว่าเป็นอริยบุคคลน่ะพูดได้ว่าเป็นอริยบุคคลแต่ทำไมต้องใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่พอขั้นสุดท้ายขั้นที่9นะท่านบอกว่าโดยนิปริยายอันนี้ถ้าไม่อ่านละเอียดนี่ก็จะหลุดได้นะคำว่าใส่คำว่านอนหนูสลีป
0: อ
1: ปลา
0: เออนะเจ้าค่ะ
1: อ้าวปริยายกับนิปปริยายเนี่ยบอกว่าอะไรนิปปริยายคือโดยไม่อ้อมคือโดยตรงก็คือหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แต่โดยปริยายคือเป็นอริยบุคคลแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ก็จะพูดอย่างนี้คือเป็นโสดาบันไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเข้าสมาธิในขั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี่ยังมีกิเลสอยู่นะ5 6 7 8ด้วยยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเห็นนามกายแล้วในที่นี้คือเห็นไอ้ความที่มันจะเป็นอัตตาตัวตนแล้วไม่แล้วจะไม่เอาละละความเป็นสักกายทิฏฐิละความเป็นสักกายทิฏฐิก็คือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองปฏิบัติตัวตนนี้ของฉันเนี้ยไม่เอาละเห็นละไม่เป็นละการที่เสวยสุขด้วยนามกายกายที่นี่คือนามกายนายเห็นเป็นประจักษ์เลยถือว่าเป็นอริยบุคคลได้ถือว่าเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยเรียกว่าโดยปริยายเพราะฉะนั้นได้จิตประภัสสัมด้วยกันแต่ยังมีกิเลสอยู่1ถึง8พอขั้นที่9ก็โดยตรงแล้วกิเลสหมดแล้ว
0: คือถึงพระอรหันต์แล้วถูกไหมเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนอย่างเช่นผมบอกว่าคุณใจไปกินข้าวก็กินอาหารที่เราชอบคุณใจชอบจานแรกสมมติติ่มซำละกันนะติ
0: ่มซ
1: ำไปกินติ่มซำอร่อยดีมีความสุขจังเลยโอเคดี แล้วก็ไปกินอะไรหมูปิ้งอีกอะหมูปิ้งก็มีความสุขเหมือนกันก็มีความสุขโดยปริยายก็เลยว่าแล้วทำอะไรอีกไปนั่งสมาธินั่งสมาธิก็มีความสุขโดยปริยายเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้พอนิพพานโดยนิปริยายนิพพานนี่คือโดยนิปริยายคือความสุขโดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่มีทุกข์เจือละเอ้ากินติ่มซ่ำกินหมูปิ้งเนี่ยมันมีความสุขอยู่แต่ว่ามันมีส่วนที่ทุกข์แทรกอยู่ด้วยนะเช่นแต่ติ่มซ่ำในนั้นมีเส้นผมอยู่เงี้ยในหมูปิ้งนั้นมีเล็บไม่รู้เล็บใครอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยโอ้ไม่อร่อยแล้วมีทุกข์อยู่หรือทุกข์มันจะต้องไปคลองน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือมันมีทุกข์แฝงอยู่ในสุขนั้นแต่ว่าจะพูดว่ามีสุขก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าโดยปริยายแต่ถ้านิพพานแบบสุดๆเลยนะปรินิพพานเนี่ยคือโดยนิปริยายไม่มีทุกข์เจือเลยสุขสิ้นเชิงก็จะพูดถึงว่าในว่าสุดๆๆๆเลยเนี่ยเรียกนิปริยายไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกายสักขีก็เห็นกายแล้วสวยสุขด้วยนามกายละ1 2 3 4 5 6 7 8มันยังมีทุกข์เจืออยู่ในส่วนที่ว่ายังมีกิเลสอยู่นั่นเองนะแต่กตาว่าไว้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ด้วยลักษณะข้อนี้เราย้อนกลับไปดูข้อที่40แล้วอาจารย์จะไม่ผิดจะเป็นข้อที่41นะ42ในข้อที่42นี่ตอนนี้เราอยู่ข้อ43โอเคป่ะเราอยู่ข้อ43นะแต่ในข้อที่42ก็มีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันซึ่งสัปดาห์ก่อนนะพระอาจารย์ไม่ได้พูดเพราะว่าเราหลุดไปพระอาจารย์หลุดไปพระอาจารย์บอกว่ามันแค่นิปตัวเดียวแล้วตอนนั้นเราไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุช่องว่างในที่แคบไปอธิบายตรงนั้นสามารถ
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยอันนี้เลยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าการหาช่องว่างโอกาสว่างในภาวะที่ถูกบีบคั้นคับแคบแต่ก็ท่านก็พูดถึงการชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4 5 6 7 8แล้วไอ้1ถึงแล้วก็9ด้วยนะแต่1ถึง8เนี่ยท่านบอกว่าเป็นการบรรลุช่องว่างในที่แคบโดยปริยาย1ปริยาย1โอเคป่ะจนกระทั่งมาสุดท้ายในเนวสัญญาณสัญญายตนะคือสัญญาเวทายตนะนิโรธก็ไว้ในสัญญาเวทายตนะนิโรธเนี่ยนะคือโดยนิปปริยายโอ้ก็คือหมายว่าสุดๆแล้วไม่มีอะไรไปกว่านี้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก่อนๆนั้นเนี่ยมันอาจจะกลับกำเริบได้อันนี้เหมือนกันเลยแต่ใช้คำว่ากายสักขีหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่ากายสักขีคือการเห็นสุขด้วยนามกายเป็นต้นเนี่ยมันเป็นการที่ให้เราเกิดโอกาสว่างในการบีบคั้นนั้นในการที่มันแบบไม่มีทางไปนั้นก็คือบางทีเราคิดว่าโอ้เนี่ยทางตันหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยเอ้ามันมีโอกาสว่างอยู่นะโอกาสว่างเหล่านั้นคือสมาธินะเราจะรู้ตรงนั้นได้ไงเราก็สมาธิในขั้นที่1ถึง9เลยตรงเนี้ยท่านเรียกด้วยว่าเป็นกายสักขีหมายถึงนามกายโดยปริยายทั้งหมด1ถึง8และโดยนิปริยายในข้อที่9
0: เจ้าค
1: ่ะคราวนี้ก็เลยมาพูดอธิบายคำว่านิปริยายให้ฟังว่ามันคือหมดกิเลสสิ้นเชิงปริยายนี่มันก็คือจะพูดได้ว่าก็มีสุขอยู่แต่มีทุกบ้างกิเลสยังไม่หมดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะกิเลสยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงแบบไม่ใช่สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ใช่
0: ไม่เหมือนบรรลุพระอรหันต
1: ์เดินบาน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้ถัดมาในข้อที่44แล้วอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าข้อที่43 44 4546 47ตรงนี้ก่อนนะถึงข้อที่47เนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถึง45แล้วกัน43 44 45เนี่ยพูดถึงเรื่องอริยบุคคล ที่ว่ากายสักขีเนี่ยคือส่วนที่เป็นโสดาปัตติมรรคจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสัทธานุสารีคือเล่นไปตามศรัทธาธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมสัทธาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นพระศรัทธาทิฏฐิปัตตินี่คือปรับทิฏฐิในกายสักขีนี่คือเห็นกายเห็นกายแล้วก็สวยสุขด้วยนามกายถ้าอริยบุคคลประเภทโสดาบันอย่างนี้เราจะมาผลิตอรหัตผล เป็นปัญญาวิมุตติหรือเป็นอุปโตภาควิมุตติตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาของ3สูตรนี้ที่ต่อเนื่องกัน43 44 45 43พูดถึงกายสักขี44พูดถึงปัญญาวิมุตติ45ก็อุปโตภาควิมุตติเดี๋ยวจะค่อยไปว่ากันเอาข้อตรงปัญญาวิมุตติก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวปัญญาวิมุตติพูดถึงก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาในคำอธิบายตรงนี้คุณใหญ่ท่านให้กลับไปดูในหมวด7ที่เราเคยคุยกันมาแล้วนี่เราอยู่หมวด9เนาะหมวด7เราเคยคุยกันมาแล้วปีนี้เองปีที่แล้วนะประมาณช่วงปลายปีพูดถึงบุคคล7ประเภทก็คือ7ประเภทที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนั่นก็อะไรมาตั้งแต่สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตกายสักขีอันนี้คือเป็นโสดาปัตติผลแล้วขอไปที่ตะกี้พูดว่าโสดาปัตติมรรคนะจริงๆเป็นโสดาปัตติผล
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประเภทนี้เป็นโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลไม่ใช่ว่าโสดาบันมี3หรอที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะเช่นเอกัพพิชีอย่างนี้นะสัตตคตุปรมะหรือโกลังโกละคือ3ประเภทนี้คือนับจำนวนชาติที่ไปเกิดไงสัตตคตุปรมะก็คือ7ชาติอย่างมากเอกัพพิชีชาติเดียวจริงๆต้องเป็นโกลังโกละก่อนคือ2ชาติ 2-3 ชาติแล้วก็เอกัพพิชีคือชาติเดียวจำนวนชาติที่จะไปเกิดของโสดาบันมันมี3ประเภทแต่อันนี้5อย่างเนี่ยคือพูดถึงตรงมรรคที่คุณเข้ามาที่ที่อาจารย์พูดถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือทางที่คุณเข้ามาให้ได้เป็นผล3อย่างตะกี้น่ะทางเข้ามาเนี่ยมี5ทางนี้มี5ทางนี้สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตถึงเรื่องทิฏฐิปัตอรหัตกายสักขีเข้ามา5ทางนี้เพื่อให้ได้โสดาปัตติผล3อย่างโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณเข้ามา5ทางนี้คุณได้โสดาปัตติผลแน่นอนอย่าไปสับสนว่านี่คือโสดาปัตติมรรคนะไม่ใช่นะมรรคโสดาบันเนี่ยมีอันเดียวคือการที่คุณมีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มคุณจะมามีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มอ่ะคือ75อย่างนี้ไงอันนี้ถ้าเรากลับไปดูหมวด7นะเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันทีนี้ผลที่มันจะออกมาจากโสดาบันเป็นผลเนี่ยนะต่อไปสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นอรหัตผลอรหัตผลเป็นประเภทปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยหรือเป็นประเภทอุปโตภาควิมุตติคือหลุดพ้นโดย2ส่วนนะวิมุตติเนี่ยแปลว่าหลุดพ้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะอุปโตภาคคือ2ส่วนนะ2ส่วนก็คือสมาธิและปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: สมาธิและปัญญาอ่ะตรงนี้หมายความว่าไงก็คือปัญญาที่ปัญญาวิมุตติเนี่ยคือปัญญาคุณก็เต็มแน่ล่ะไม่ใช่ว่าปัญญาวิมุตติแล้วจะไม่มีสมาธิปัญญาจะมามีปัญญาวิมุตติได้นี่ไงพระสูตรนี้ก็พูดไปชัดเจนว่าก็ต้องอยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติ5 6 7 8และ9โดยปัญญาวิมุตตินั้นก็จะใช้คำว่าปริยายเหมือนกันเลย1ถึง8จนกระทั่งข้อที่9จึงค่อยใช้คำว่านิพพายายซึ่งอันนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะพระอาจารย์ก็เลยงงๆว่าแล้วถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณเป็นปัญญาวิมุตติแต่คุณยังพ้นทุกข์ได้ไม่หมดหรอทำไมใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่ข้อสุดท้ายว่าโดยนิพพายายเพราะฉะนั้นคำนี้อาจจะคำว่าปริยายหรือโดยนิพพายายเนี่ยอาจจะบอกว่ามีกิเลสเหลืออยู่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ควรโดยเหมาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้พูดว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลส แต่หมายความว่าโดยปริยายนี่ก็คือยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้คิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้แต่พอมาเป็นสัญญาเวทานิแต่นิโรธแล้วคือโดยนิพพยาแล้วไม่มีอื่นต่อที่ต้องทำไปได้อีก
0: คือสูงสุดแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์คิดว่า
0: ใช่
1: คือสูงสุดแล้วล่ะเลยใช้คำว่านิพพยาก็คือไม่มีนัยยะอื่นแล้วไม่มีนัยยะอื่นแล้วจะหมายถึงคำนี้ก็ได้นะคิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าในข้อตรงนี้บอกว่าอาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาปัญญาวิมุตติก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วก็เห็นปัญญาทีนี้ถ้าเราไปอ่านละเอียดละเอียดเลยนะพระอาจารย์ก็ไปอ่านละเอียดละเอียดไม่จริงเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่ตรงกับตรงส่วนของวรรคที่ว่าด้วยนิพพยายส่วนของสัญญาเวทานิเทศนิโรธเนี่ยตั้งแต่ข้อที่42มาเลยเนี่ยจะมีคำว่าอาสวะทั้งหลังเธอหมดสิ้นแล้วในประการที่9นี่นะ1ถึง8จะไม่มีข้อความนี้จะไม่มีว่าอาสวะทั้งหลังของเธอหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วก็แสดงว่าอาสวะยังไม่หมดแต่อาสวะยังไม่หมดแสดงว่าปัญญาวิมุตติในที่เนี้ยก็จะไม่ได้หมายถึงอรหันตผลอรหัตผลอย่างเดียวแล้วนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่จะหมายถึงอรหัตผลเฉพาะในนัยยะสุดท้ายนัยยะสุดท้ายกายสักกีนี่ก็เหมือนกันนะตรงที่บอกว่านี่เป็นกายสักกีแต่อาสวะทั้งหลายหมดแล้วก็ยังเรียกว่ากายสักกีอยู่นะใช่ไหมเอ้จริงๆควรจะเรียกว่าโสดาบันแต่ทำไมเรียกอรหันต์มากกายสกีเหมือนกันเราก็แสดงว่าในที่นี้ก็คือเห็นกายโดยประจักษ์เหมือนกันนั่นแหละเนาะก็คงจะต้องดูที่อาสวะเป็นหลักทีนี้ถ้าอาสวะยังไม่หมดก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นอรหัตผลได้แต่ทำไมเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้ใช่ไหมก็ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงว่าการที่เขาจะพ้นด้วยปัญญาเนี่ยคือเราจะเข้าชั้นหนึ่งได้เอาแค่เบสิกชั้นหนึ่งเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะต้องเห็นโทษของกามถูกไหมคุณใจเราถึงจะปล่อยมันได้
0: เจ้าค่ะ
1: เราถึงจะปล่อยมันได้เอางั้นก็ต้องมีปัญญาแล้วนะถูกไหมต้องมีปัญญา
0: ตั้งแต่แรกแล้วเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: การที่คุณพ้นจากกามได้ด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้แสดงว่าถ้าเราจะเอาความหมายโดยแบบว่าปัญญาวิมุตติคืออาหารอย่างเดียวไม่ได้ละโสดาบันก็ยังได้แค่ว่าเรานั่งสมาธิได้จิตสงบก็ถือว่าเป็นโสดาบันไม่ได้ว่าเป็นปัญญาวิมุตติได้ไม่ได้ว่าจำเป็นว่าต้องเป็นโสดาบันอย่างเดียวเท่านั้นละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะดีอยู่นั่นก็คือความหมายของคำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกจำกัดไปในเพียงบางบริบทแต่จะใช้ได้กว้างขวางก็จะมีพิสูจน์ประสูติเหล่านี้แหละเป็นตัวยืนยันขึ้นมาว่าปัญญาวิมุตติจะหมายถึงไม่ใช่โสอรหัตผลอย่างเดียวก็ได้แล้วนะอย่างนี้นะ หรือจะหมายถึงอรหัตผลก็ได้นะโดยนิพพยายแต่ถ้าโดยปริยายอื่นๆก็ได้เหมือนกันสมาธิก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าถ้าคุณได้สมาธิชั้น1ถึงชั้น4ถึงชั้น8เนี่ยถือจะเรียกคุณว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ได้อุปโตภาควิมุตติก็ได้กายสกีก็ได้แสดงว่าคำศัพท์นี่มันก็ใช้ได้ในกว้างขวางถ้าเป็นอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติที่อื่นไว้ว่าอย่างนั้นแล้วตรงนี้มาเสริมว่าอย่างนี้เราก็แสดงว่าคำนี้มันใช้อย่างนี้ก็ได
0: ้
1: ปัญญาว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็คือหมายว่ามีซับเซตหมายถึงว่ามีอีกเซตหนึ่งที่ขยายเพิ่มขึ้นมาในด้านนี้นั่นเองเรารู้รายละเอียดของคำกันสักนิดหนึ่งในส่วนของข้อที่45ที่ว่าอุพะโตภาควิมุตติอุพะแปลว่า2อุปตะนี่แปลว่า2โดย2ส่วนนะโดย2ส่วนสองส่วนนี่สองส่วนอะไรเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้ให้แต่ใส่แค่บอกว่าสองส่วนสองส่วน สองส่วนในที่นี้ก็จะต้องเป็นสมถะวิปัสสนาแน่นอนสมถะวิปัสสนาแน่นอน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ต้องหมายความว่าไงนี่หมายความว่าเวลาที่เราได้สมาธินี่เวลาที่ได้สมาธินี่มันจะต้องมีทั้งปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยถ้าเราจะได้สมาธินะคุณใจมันต้องมีปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยแน่นอนเราทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะผู้ฟังคือเราต้องมีปัญญาปัญญาใช้ในการวางสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของการวางได้นั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของกามเราจะวางกามไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานหนึ่งโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราไม่เห็นโทษของปีติแต่เราไม่เห็นโทษของปีติเราจะวางปีติไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานสามฌานสี่เราจะได้ฌานสามฌานสี่เป็นสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของปีติคือในฌานสองคุณถึงจะได้ฌานสามเอาปัญญานี่ไงปัญญาเกิดแล้วในสมาธิขั้นสามที่คุณเห็นอะไรโทษของอะไรปีติก็ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าขั้นหนึ่งเบสิกธรรมดาว่าคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของกามจึงจะปล่อยวางกามได้แล้วให้จิตมีปีติสุข
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เกิดจากความคิดที่ไม่ใช่กามเราวางความคิดในทางกามก็เหลือความคิดที่ไม่ใช่กามกระแสของความคิดนั้นต่อเนื่องปีติสุขแล้วก็เกิดขึ้นเอาสมาธิเกิดนั่นเนี่ยปีติสุขใช่ไหมเพราะเรามีปัญญาเห็นโทษของกามนั่นเองปัญญาก็มีนี่สองส่วนเลยส่วนทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาเห็นโทษของกามเป็นต้นสมถะคือส่วนที่เราได้ปีติสุขนั้นขึ้นมาในชั้นหนึ่งโอ้แสดงว่าในทั้ง3คำเนี่ยกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาวิมุตติมันเป็นคำที่จะเรียกว่าใช้อธิบายเรื่องเดียวกันแต่มองจากคนละมุมมองจากมุมโดย2ส่วนว่ามีทั้งสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติบุคคลบริเวณที่ว่าพ้นโดย2ส่วนพ้นโดย2ส่วนนี้ก็จะแยกไปอีกนะว่าเป็นว่าอย่างนั้นก็ได้โดยปริ

0: ู้ความสุขนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: กายสกีแปลว่าผู้เป็นพยานในนามกายและสัมผัสวิโมกทั้ง8ด้วยนามกายอาสวะสิ้นไปบางส่วนก็เพราะว่ามีปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญามีสุขจากสมาธิอย่างนี้ละกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาจึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติแล้วมีสุขจากสมาธิก็จะอยู่ในส่วนของอุปัตโตภาควิมุตติโอเคไหมมันก็คือคำที่ว่าดูจากมุมไหนเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าอธิบายอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าดูจากการที่เอาทั้งสามพระสูตรนี้มาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ใช้คำในลักษณะเดียวกันเนี่ยโดยอันหนึ่งก็เป็นท่านพระอุทายีถามเรื่องกายสกีเรื่องปัญญาวิมุตติแล้วก็เรื่องอุปโตภาควิมุตติทั้งสามอย่างนี้คือท่านพระอุทายีถามหมดเลยถามหมดเลยเพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือก็จะต้องหมายถึงอริยบุคคลก็คือถ้าเป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ก็จะไม่ได้ฟันธงได้ละว่าต้องเป็นโสดาปัตติปฏิผลเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นโสดาปัตติมรรคก็ได้ละยกเว้นในยกเว้นในข้อสุดท้ายที่ว่าสัญญาเวทายิตานิโรจน์นี่ก็จะต้องหมายถึงอรัตผลแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะนี่คือตั้งแต่ข้อที่43 44และ45
1: เจ้าค่ะ
0: 3ข้อต่อมาในข้อที่46 47 48ไล่ไปเลย49 50 51 52 53นะจนถึงข้อ59 60 61
1: โอ้โหไปไกลเลยนะเจ้าคะ
0: ตรงนี้นะ
1: พระอุทายีเหมือนเดิมถูกไหมเจ้าคะยังถามอยู่
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราถึงข้อ60และ61ด้วยซ้ำโดยใช้คำที่จะเป็นเรียกซินโนนิมความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานคือชื่อเหล่านี้ในชื่อเหล่านี้จะมีความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานและทั้งหมดก็16คำด้วยกันใน16คำด้วยกันสิบหกคำเหล่านี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคำว่าสันทิฏฐิกะธรรมะสันทิฏฐิกะธรรมก็คือเห็นธรรมในปัจจุบันทิฏฐิธรรมเนี่ยก็คือปัจจุบันสันทิฏฐิธรรมก็คือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่เราพูดถึงสันทิฏฐิโกนะสันทิฏฐิโก
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะที่จะทำให้ผู้ทำเห็นได้ด้วยตนเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นได้ด้วยตนเองก็จะข้อความเดียวกันกับตั้งแต่กายสักขีเหมือนกันมาเลยนะเหมือนกันกับปัญญาวิมุตติเหมือนกันกับอุปโตภาควิมุตติเปลี่ยนหัวตรงนี้สันทิฏฐิกธรรมนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ก็ถ้าเป็นบุคคลก็แสดงว่าอ๋อกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตติแม้สันทิฏฐิกธรรมก็ความหมายเดียวกันอีกนะต่อพี่ก่อนนะต่อพี่ก่อนเอ๊ทำไมเป็นอย่างนี้อันเดอร์ล็อกตั้งโจทย์เหมือนกันตั้งเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแล้วก็ข้อความเนี่ยก็คือตั้งแต่1ถึง8ก็จะไม่ได้พูดเรื่องอาสวะจะใช้คำว่าโดยปริยายพอมาในฌานที่9สัญญาวิทายตานิโรธก็เลยมาเป็นอาสวะสิ้นไปแล้วก็มีคำว่าโดยนิพปริยายแล้วก็บอกเนี่ยคือสันทิฏฐิกธรรมสันทิฏฐิกธรรมผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองนะธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเองใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่างกันนิดนึงก็คือ1 2 3เนี่ยจะใช้เรื่องของบุคคลนะจะพูดชัดเจนว่าบุคคลที่เป็นอุปโตภาควิมุตติบุคคลที่เป็นปัญญาวิมุตติบุคคลที่เป็นกายสักขีแต่พอมา

0: ที่กระทำนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะแล้วจะไม่ได้ว่ากล่าวนี้เป็นบุคคลโดยใครคุยกันคราวนี้ไม่ใช่คุยกับพระพุทธเจ้าเป็นท่านพระอุทายีคุยกับท่านพระอานนท์ล่ะท่านพระอุทายีสอบถามท่านพระอานนท์แล้วก็ท่านพระอานนท์ก็เลยตอบโดยใช้ฌาน1ถึงฌาน9ใช้คำว่าโดยปริยาย1ถึง8 9ก็เป็นโดยนิปริยายแล้วก็ข้อความเหมือนกันกับกายสกีเลยผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองคือสมาธิทั้งหลายถัดมาอีกใช้คำว่าสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกะธรรมะนะเป็นสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนคำว่าธรรมะเป็นนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือความดับนั่นเองความดับไปความเย็นไปความดับหรือความเย็นซึ่งก็คือความดับที่จะพึงเห็นได้เองความดับที่จะพึงเห็นได้เองแสดงว่าดับอะไรอ่ะดับที่เราเห็นได้เองก็ต้องเป็นดับกิเลสแต่ดับกิเลสเนี่ยยังเหลือไหมก็ถ้าฌาน1ฌานซ้อนถึง8ดับอยู่แต่ยังเหลืออยู่บ้างที่ดับไปก็มีที่เหลืออยู่ก็ยังมีไอ้ที่ดับไปเนี่ยก็ถือว่าดับไปอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าดับไปแล้วไม่เหลือเลยอันนี้คือโดยนิปริยายที่ดับไปแต่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือโดยปริยาย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ดับไปแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยคือโดยนิปริยายที่ว่าดับเห็นได้เองเนี่ยคือสันทิฏฐิกนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเข้าสมาธิได้นี่คือนิพพานแล้วนะนิพพานแล้วซึ่งต่อไปเราก็จะเจอตรงนี้ไงนิพพานสูตรนี่
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามันคือดับปรินิพพานก็ช่วยด้วยเหมือนกันมันคือดับนั่นแหละคือนิพพานแล้วแต่ว่ายังเป็นนิพพานที่ดับอะไรล่ะเราก็ต้องเจาะจงลงไปถ้าดับกามก็เป็นฌานหนึ่งดับวิตกวิจารก็เป็นฌานสองดับปีติก็เป็นฌานสามดับสุขก็เป็นฌานสี่อย่างเงี้ยอะไรขึ้นมาดับลมดับกายทั้งหมดหรือแต่รูปกายหรือแต่นามกายหมายถึงว่าส่วนที่เป็นรูปเนี่ยหายไปหมดหรือส่วนที่เป็นนามก็เป็นขันธ์ที่ห้าอากาศสารในใจตนะเป็นต้นก็ไล่ไปว่ามันดับอะไรเรียกว่าดับได้คือใช้คำว่านิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: ได้นะได้คือโดยปริยายแล้วก็ได้แบบเป๊ะๆ เลยคือโดยนิพพานนี่คือในขั้นสุดท้ายนั่นคือสันทิฏฐิกนิพพานใช่ไหมนิพพานด้วยในข้อที่48ก็ใช้คำนี้เลยเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกนิพพานเป็นคำว่านิพพานเฉยๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือดับนั่นเองแล้ว49เปลี่ยนจากคำว่านิพพานเป็นปรินิพพานเลยปรินี่คือเต็มรอบเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ปริเนี่ยแปลว่ารอบคือเต็มเลยเรามักจะเข้าใจว่าปรินิพพานคือพระวิชาปรินิพพานเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่ในที่นี้ใช้คำว่าปรินิพพานกับชั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันคำว่าก็ได้คือโดยปริยาย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าโดยนิปริยายคือสุดๆเลยนั่นคือแบบไม่มีกิเลส
1: ปรินิพพาน
0: ใช่ก็
1: เจ้าค่ะ
0: ปรินิพพานใช่ปรินิพพานโดยนิปริยายนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพระพุทธเจ้าปรินิพพานตรงนั้นที่ใต้ต้นสาระคู่นะอันนี้คือปรินิพพานโดยนิปริยายโดยนิปริยายจริงๆท่านนิพพานกิเลสนะกิเลสหมดไปตั้งแต่ใต้ต้นโพแล้ววันตรัสรู้เราไม่ใช่มาวันปรินิพพานที่ระหว่างต้นสาระคู่ก็ใช่ไหมมันก็เลยจะใช้คำที่ต้องดูบริบทเลยทั้งเนี้ยว่าหมายถึงสมาธิอย่างเดียวหรือหมายถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือหมายถึงเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเงี้ยนะต้องดูบริบท ให้ชัดเจนนิดหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: มาใช้คำแบบนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: อ่ะถัดมาอีกข้อ50ใช้คำว่าตะทังคะนิพพานนั่นคือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆคือดับกิเลสด้วยฌานนั้นๆมีปฐมฌานเป็นต้นตะทังคะนิพพานนะตะทังคะก็คือด้วยองค์นั้นๆด้วยองค์นั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องดูเป็นส่วนๆ
1: อ
0: ี
1: กนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเหมือนกับละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปอีกเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องงงว่าทำไมแบบก็เรื่องเดียวกันทำไมต้องใช้หลายคำก็คือมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละถัดมาอีกในข้อ51ใช้คำว่าทิฏฐธรรมนิพพานคือความดับของธรรมปัจจุบันความดับของธรรมปัจจุบันตัวนี้จะเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันอีกคือท่านพระอุตายีถามท่านพระนนท์นักสาวเรื่องสองคุยกันนี่มาจนตลอดถึงข้อที่61อย่างว่านะสองท่านนี้จะคุยกันที่จะทำนิพพานหมายถึงนิพพานในปัจจุบันแต่ที่จะทำในภาวะปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นโพก็ต้องเป็นนิพพานในปัจจุบันด้วย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะต้องเป็นปรินิพพานก็ได้ด้วยใช้คำนั้นก็ได้ด้วยที่ใต้ต้นโพถัดมา52 52ก็ใช้คำว่าเขมะใช้คำว่าเขมะเขมะเนี่ยแปลว่าเกษมในภาษาไทยเราจะแปลว่าเกษมก็คือไม่มีอะไรมาเจือไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆมาเจือเกษมนี่คืออย่างนี้แบบสบายแล้ว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็แบบเดียวกันเลย1ถึง9 1ถึง8ก็เป็นโดยปริยายเฉพาะข้อ9โดยนิพพริยายกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สบายสิสบายจากอะไรเอาก็ถ้าเราเข้าชั้น1ได้เราก็สบายจากกามเราไม่ต้องไปคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ส่วนอื่นๆเนาะนอกจากคำว่าเขมะในข้อที่52ก็จะมีคำว่าเขมะปัตเขมะปัตตะนะเขมะปัตตะเขมะคือเกษมใช่ไหมเขมะปัตตะก็คือพูดถึงความเกษมคือเป็นลักษณะของผู้บรรลุแล้วพูดถึงแล้วนะปัตตานี่นะ
1: uh-huh.
0: ใช้คำนี้ผู้หมายถึงเป็นบุคคลถ้าเขมะนี่คือหมายถึงองค์ธรรมผู้ที่ถึงได้เกษมแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าปัตตานั่นเองเขมะปัตตาน
1: เจ้าค่ะ
0: อมตะก็ด้วยข้อ54ใช้คำว่าอมตะคือไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ตายนี่จริงๆน่าจะหมายถึงปรินิพพานสุดๆเลยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในที่นี้ก็ใช้บริบทเดียวกันกับเรื่องของกายสักกีเลยนะแล้วก็ปริยายหรือโดยนิพพริยายก็แบบเดียวกันเลยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วก็ต่อมาก็อมปัตตะคือผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ไม่ตายก็แบบเดียวกันเลยคุยกับท่านพระอนุนท่านพระอนุรุทธะอภยะคือไม่มีภัยอภยะเนี่ยไม่มีภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆอภยปัตตะอีกก็57โดยใช้คำว่าผู้ขึ้นมาคือปัตตะขึ้นมาว่าผู้ที
1: ่
0: ไม่มีภัยแสดงว่าไม่มีภัยก็คือไม่ได้รับภัยจากกามนะถ้าเขาได้ชั้นหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูบริบทเดียวกันตรงนี้อมตะมตะมตะเพราะตายอมตะคือไม่ตายอ๋อก็แสดงว่าไม่ตายด้วยกามเลยสิถ้าจะหมายถึงอย่างนี้นะถ้าจะหมายถึงว่าโดยบริบทเดียวกันเนี่ยตั้งแต่อภยะอภยปัตตาเนี่ยไม่มีภัยใช่ไหมอภยะไม่มีภัยจากกามใช่เ แต่ว่าก็ไม่ตายจากกามเหมือนกันถ้าคุณได้ฌานหนึ่งนะคุณก็จะไม่ได้ตายด้วยกามเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็แสดงว่าอมตะนี่ก็จะต้องหมายถึงโสดาบันก็ได้เหมือนกันนะสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์ท่านหมายงั้นแหละ
1: ครับค่ะ
0: นะอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังได้แบบเห็นคำศัพท์ที่เป็นความหมายคล้ายคลึงกันใช้ในบริบทที่แตกต่างกันก็คือคนละใช้บริบทเดียวกันแต่เป็นคนละคำอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อ58ใช้คำว่าปัสสัทธิเนี่ยปัสสัทธิก็แปลว่าความสงบระงับความสงบระงับอนุปุพพปัสสัทธิข้อ59ปัสสัทธิความสงบระงับใช่ไหมอนุปุพพคือไปตามลำดับไปตามลำดับอนุปุพพปัสสัทธิไปตามลำดับ60ทีนี้โรดคือความดับเนี่ยความดับอันนี้พระอาจารย์เคยพูดในรายการอยู่หลายรอบอยู่ที่ว่าก็อย่างเราเข้าฌานหนึ่งได้ก็คือความดับของกามนี่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อนุบุพานิโรธข้อ61อนุบุพานิโรธก็คือความดับที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังลำดับไปตามลำดับก่อนหลังก็คือฌาน1ถึงฌาน9ไปเรื่อยๆโดยปริยายแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โดยนิปริยายในเหล่านี้นะตั้งแต่จากข้อ61เนี่ยจากข้อ46จนถึง61ทั้งหมด16คำด้วยกัน16คำด้วยกันใช้ในความหมายเดียวกันหมดเลยก็จะมีทั้งจริงๆตั้งแต่ข้อ43เลยด้วยล่ะกายสักขีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กายสักขีตัวอีกครั้งหนึ่งปัญญาวิมุตอุภะโตภาควิมุตนั่นคือหลุดพ้นโดย2ส่วนปัญญาวิมุตนี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาอยู่ว่าจะเรามองจากมุมไหนสันทิฏฐิกับธรรมะธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิกับนิพพานนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองนิพพานสูตรคือดับเย็นปรินิพพานสูตรคือดับเย็นโดยรอบเต็มที่โดยรอบปรินี่แปลว่าโดยรอบแต่ทางขันนิพพานคือนิพพานคือนิพพานที่ดับด้วยองค์นั้นๆนั่นก็จะชั้น1ถึง8ก็อยู่องค์อะไรล่ะเราพูดถึงองค์อะไรธรรมะความดับที่เห็นได้ในปัจจุบัน51ที่จะทำแปลว่าปัจจุบันเขมะ52คือแดนเกษมเขมะปัตตะคือบุคคลผู้ถึงแดนเกษม53 54ก็อมตะนั่นคือไม่ตายอามปัตตะ55ผู้ไม่ตาย56นี่ก็จะเป็นอภยะคือไม่มีภัย57อภยะปัตตะผู้ไม่มีภัย58ปัสสัทธิความสงบระงับ59อนุปุพพปัสสัทธิคือความระงับไปตามลำดับ60นิโรธ61อนุปุพพนิโรธทั้งหมดนี้เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันโดยเอาฌาน1ถึงฌาน9มาประกอบกันเข้าแล้วก็ใช้คำนี้ตั้งขึ้นเป็นหัวโดย1ถึง8เป็นปริยาย9เป็นโดยนิพพริยายอันนี้คือตามลำดับมาจนถึงข้อที่61ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังพระสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เมตตาที่จะพยายามชี้แจงนะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าคงจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็การใช้ภาษาการใช้คำนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามองในแง่มุมไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4 4ถึง8จน9ที่ว่าจะแตกต่างไปก็คือเป็นนิพพริยายนอกนั้นปริยายหมดเลยนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะเจ้าคะโยมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยเจ้าคะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านแบบว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเจ้าคะว่า สติปัญญาของท่านนั้นเป็นเลิศจริงๆนะเจ้าค่ะแล
0: ้
1: วก็อักขระตัวอักษรอะไรที่ท่านกำหนดมาเนี่ยมันจะแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งอย่างดีมากเลยพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมเจ้าค่ะสำหรับพระสูตรที่ได้คุยกันวันนี้เพราะต่ออีกพระสูตรหนึ่งคงไม่ทันนะเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านใจก็เป็นเรื่องที่จะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็คือถ้าเราอ่านบรรพาเนี่ยมันจะหลุดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะแบบหลุดไปบางส่วนคำว่าโดยนิปริยาเราจะหลุดไปอย่างที่พระอาจารย์หลุดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนโน้นเนาะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มันลุยไปทีละข้อละข้อนะเราก็จะไม่ได้สนใจมันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นน่าสนใจเลยก็พูดถึงเรื่องอนุปูพานิโรธคำเดียวก็จบละ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เอาแต่มันมีคำอื่นด้วยนะอันนี้
1: อืม
0: และไอ้คำอื่นเนี่ยมันมีก็คือมองจากมุมอื่นก็ได้เหมือนกันนะอันนี้
1: เราจะ
0: หลุดไปเลยแล้วมันเหมือนกันแล้วก็คือพูดอันเดียวไม่เลยแต่พอเรามาดูทุกข้อเราได้คำอื่นๆขึ้นมาด้วยทำให้เราก็จะได้ใช้เนี่ยมันก็จะระมัดระวังขึ้นกำหนดบทเพียนฉะนั้นเดี๋ยวรอบข้อมากขึ้นนั่นเองก็เลยจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้อ่านดูทำความเข้าใจดูในการศึกษาแบบนี้มีประโยชน์อยู่ที่ไล่ไปตามลำดับนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็หมดลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านได้เมตตาไปอ่านศึกษามาแล้วก็มาชี้แจงอธิบายให้พวกเราได้รับฟังโดยเขาเรียกว่าโดยโอโรมและปฏิโลมก็คือท่านจะย้อนไปย้อนมาแล้วก็พยายามอธิบายชัดเจนทำให้เราได้มีความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอันเป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกกันอย่างแจ่มแจ้งในเช้าวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรียนจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาสากฉาขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรของประเทศไทยเพื่อรับมือภัยแล้งในรูปแบบเชิงรุก
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรมุ่งเน้นการประสานข้อมูลดาวเทียมเข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรให้มีความแม่นยำสูงสุดเช่นการวิเคราะห์ความต้องการน้ำรายวันด้วยการพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำของพืชให้มีความละเอียดสูงขึ้นจากเดิมที่ประเมินเป็นรายสัปดาห์ยกระดับเป็นรายวันเพื่อให้ทราบความต้องการน้ำของพืชที่แท้จริงการเตือนภัยล่วงหน้า6เดือนด้วยการพัฒนาดัชนีคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมเข้ากับข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยให้สามารถวางแผนรับมือภัยแล้งล่วงหน้าได้ถึงครึ่งปีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขานรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถเมย์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
11: นายกิจการจอมดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกกล่าวว่าขอสมกมีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสำหรับวิธีการใช้งานเพียงแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนู G-Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของพนักงานใส่รหัสพินเป๋าตัง6หลักเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จนพศรแก้วคำรายงาน
1: จ จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มตรวจสอบราคาชุดสังฆพันธ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงก่อนวันวิสาขบูชาน
12: างณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีไปเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

ลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปต

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนห้าเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาห้าฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสามารถที่จะเข้าไปติดตามกดไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และก็คำล่ามาเอิ้นตวยนะเจ้าปากกันได้ทุกวันเสาร์กับปอประสนียพรตะกิติชัยมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันตวยนะเจ้ายังคงต้องระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศนั่นแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพตวยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวต่างๆเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือว่าผู้ที่อยู่ติดบ้านติดเตียงผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเป็นละอ่อนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ตัวนะเจ้าดูแลสุขภาพในช่วงนี้เพราะว่ามีอาการเมื่อยมีอาการเป็นวัดเพราะว่ามีฝนตกตัวนะเจ้าแล้วก็การเดินทางก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางขับจ้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันตัวช่วงแรกนี้มีข่าวสารในการเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสื่อมวลชนพร้อมประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดี4จังหวัดประจำปี2569ก็มีการประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายภาคสื่อมวลชนโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมโดยก็จะมีการพิจารณาทบทวนประกาศแต่งตั้งตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลคณะทำงานฮื้อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมโดยนะเจ้าที่ประชุมยังได้มีการประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดี4จังหวัดประจำปี2569ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจากการยึดมั่นในหลักคุณธรรม5ประการเลยก็คือเรื่องการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรวมไปถึงส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนองค์กรแล้วก็สังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับการรับสมัครผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารผลงานและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569โดยผลการคัดเลือกจะประกาศผ่านทาง Facebookของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างเว็บไซต์ตวยนะเจ้านอกจากที่จะเฟ้นหาคนดี4จังหวัดแล้วก็ยังมีการเฟ้นหาเยาวชนดีเด่นเตรียมส่งพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ก็มีการจัดประชุมหารือแล้วก็คัดเลือกของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คนนะเจ้าค่ะพิจารณาในระดับประเทศโดยหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แต่บ่เกิน25ปีบริบูรณ์ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกมีพฤติกรรมดีอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคมต่อส่วนรวมแล้วก็มีหลักเกณฑ์พิจารณาครอบคลุม4ด้านสำคัญเลยเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าสังคมแล้วกับประเทศชาติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมการคัดเลือกในเตอร์นี้เนี่ยมีผู้ทรงผลงานเข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด14คนผ่านการกันกรองเข้าสู่รอบสัมภาษณ์จำนวน8คนโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเหลือเพียง1คนเพื่อส่งรายชื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศภายในวันที่31พฤษภาคม2569ต่อไปโดยนะเจ้า
แถมเรื่องนึงเป็นการต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบสินค้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหนุน SME ไทยแข่งขันได้จัดขึ้นที่โรงแรมแคนทารีฮิลเชียงใหม่ที่จะมีการต่อยอดภายใต้โครงการตรวจติดตามร้านจำหน่ายตามโครงการส่งเสริม SME และบูรณาการแก้ไขปัญหาที่บ่มีคุณภาพจากต่างประเทศโดยที่มีการจัดงานแล้วก็มีการประชุมหารือแนวทางต่างๆโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่การอบรมในเตือนนี้นะเจ้าก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังแก้ปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของต่างภาคอุตสาหกรรมไทยโดยมีส่วนสำคัญ3ด้านเลยนะจ๊ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้งานระบบของ e-market ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรผู้บริโภคเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาสินค้ามาได้มาตรฐานได้ยังเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้ภายในตลาดแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงความปลอดภัยโดยนะเจ้ากิจกรรมนี้ก็มีการฝึกปฏิบัติการใช้งานในระบบของ e-market สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มทักษะความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบสินค้ามีการประชุมหรือว่าอบรมเชิงปฏิบัติการสอจต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงานตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการที่จะสนับสนุนวิทยากรที่จะมาฝึกปฏิบัติมาร่วมบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจนะเจ้าแล้วก็เครือข่ายในการที่จะสร้างความคุ้มครองคือกับผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปโดยนะเจ้าก็เป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่เจ้า

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: พี่เข้ามาสู่ในช่วงที่สองนะเจ้าชั่วโมงของรายการเชียงใหม่บ้านเฮามาดูเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM 2.5 ก็มีทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวปิกมาแอลเชียงใหม่แล้วก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คือส่วนลดสายการบินโดยร่วมกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะเจ้าภาคเอกชนก็ยังคงดูเรื่องของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พลังงานก็เลยมีข้อเรียกร้องคือหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนการทำโปรโมชั่นรวมไปถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตที่จะฮือขับเคลื่อนแคมเปญส่งผลดีต่อสุขกับภาวะที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจการก้าการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวฮือปิกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะมีตึงกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม SME กรอเสริมแข็งแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จดหมายระดับสากลก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่นะเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับสู่สากลเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถปรับตัวเติบโตได้ยังเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การทำงานซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยว ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่การสร้างมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวคือมีโอกาสต่างการธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเจ้าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีศักยภาพถึงด้านวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME คือมีความพร้อมสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตแล้วก็ยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางของระดับสากลกิจกรรมในเตือนนี้ก็จะมีการออกบูธ SME คลินิกเพื่อฮื้อคำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงผู้ฮื้อบริการด้านดิจิทัลจาก12บริษัทมาฮื้อข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆมาใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาธุรกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดทำเวทีเสวนาคือความรู้เรื่องของเสริมพลังธุรกิจดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐและก็บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากการประกอบ SME แล้วก็มีการเปิดโอกาสคือมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายต่างธุรกิจเรียนรู้การตลาดใหม่ๆห้องฮับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลแห่งตอยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการจัดงานที่เกิดขึ้นหลากหลายงานโดยเฉพาะกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเนาะเชียงใหม่พรายสองพันสาวหกเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมนี้หนุนไทยชิงเป็นเจ้าภาพจัดเวอร์พาย2030ครั้งแรกในอาเซียนตอยนะเจ้าก็มีการประชุมหารือกันเตรียมการจัดกิจกรรมซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายต่างเพศสร้างภาพลักษณ์ดีในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับการจัดงานเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลคณะทำงานก็จะมีการนำเสนอจัดกิจกรรมตึงด้านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรดูแลนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานตึงชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศโดยนะเจ้าสำหรับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพรายแห่งแรกของประเทศไทยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะเจ้าช่วงวันที่17พฤษภาคมกิจกรรม Gen X Run เดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคการรับรองอัตลักษณ์ต่างเพศที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่วันที่22พฤษภาคมกิจกรรมเสวนาต่างวิชาการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางเพศธุรกิจสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการแข่งขันCover Danceการประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมย่านะเจ้าแล้วก็วันที่24พฤษภาคมมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเชียงใหม่พรายพาเหรดเริ่มเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่ผ่านไนท์บาซ่าเชียงใหม่แล้วก็มาสิ้นสุดที่ควงประตูต้าแต่รวมไปถึงพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมตอยนะเจ้าแล้วก็มีคณะทำงานเชียงใหม่พรายยังได้ถือโอกาสหารือกับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวอร์พราย2030ของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครซึ่งขนาดนี้ได้ผ่านการคัดเลือกนะเจ้าเข้าไปรอบที่นำเสนอเป็นเจ้าภาพแล้วโดยต้องชิงชัยกับแผ่นสองเมืองก็คือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนแล้วก็กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะเจ้าโดยที่วันที่28พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการเชิญทุกจังหวัดในประเทศไทยมาร่วมลงนาม MOU ร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030แล้วเนี่ยจะถือว่าการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือครั้งแรกของอาเซียนตัวเลยนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมติดตามประเมินมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีการรายงานความคืบหน้าเตรียมความพร้อมที่จะจัดสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เขาหับการประเมินมรดกโลกตึง7แห่งนะเจ้ากำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่และมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยดำเนินการยังบ่าเสร็จสมบูรณ์เตื้อแต่ว่าหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเพื่อแล้วเสร็จตันการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและเจ้าโดยกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน2569สำหรับการประเมินในเตือนนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วของปี2569ตึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และก็ประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเมืองมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินในอนาคตดังนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็เน้นการทำงานด้วยความพร้อมในทุกมิติและก็สามารถนำอัตลักษณ์คุณค่าต่างๆนะเจ้าที่มานำเสนอคือชัดเจนรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเตรียมความพร้อมรับการประเมินในเตื้อนี้โดยจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการทับหูเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงละอ่อนและก็เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาพื้นที่ตัวที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแสดงถึงพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ในการก้าวเข้าสู่เป็นเมืองมรดกโลกต่อไปตัวนะเจ้าติดตามกันในเรื่องของโครงการชลประทานเชียงใหม่ยืนยันแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอรับมือกับภัยแล้งพร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำในการดับไฟป่าภารกิจต่างๆตัวนะเจ้าทางด้านนายเกื้อกูลมานาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำกักเก็บในเขื่อนแม่ง่าสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กลอุดมธารามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งแล้วก็มีการส่งเสริมภารกิจสนับสนุนแหล่งน้ำขนาดใหญ่กลางและก็น้อยคือกับหน่วยบินดับไฟป่าเพื่อใช้เป็นจุดลำเลียงน้ำไปโปรยดับไฟป่าในพื้นที่สูงชันเข้าถึงได้ยากรวมถึงทำการติดตั้งจุดจ่ายน้ำแบบงวงจ้างบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกคือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนสามารถนำรถบรรทุกมาฮับน้ำไปฉีดพ่นละอองเพื่อลดมลพิษ PM 2.5 หรือนำไปหดน้ำต้นไม้สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะเจ้าวางแผนจะติดตั้งจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมแห่งหนึ่งแห่งที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด8ถึง19นิ้วจำนวน58เครื่องแล้วก็เครื่องจักรกลรวม102หน่วยพร้อมเมื่อความช่วยเหลือทันทีในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งพร้อมกันนี้เนี่ยเตรียมกักเก็บน้ำไว้ห้องรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝนนะเจ้าแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเชียงใหม่เนี่ยมีน้ำเพียงพอขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดบ่ประมาทเพื่อให้เฮาได้มีน้ำใจตลอดหน้าแล้งไปจนถึงหน้าฝนตวยนะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะมีการร่วมการจัดทำฝายแม้วลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วมีการร่วมตัวการของประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทหารจัดทำฝายชะลอน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งโดยมีกลางกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกกองกำลังผ่าเมืองชุดปฏิบัติการที่3 มีการจัดกำลังพลร่วมกับกิจกรรมจิตอาสากับสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วกับประชาชนในหมู่บ้านแตกแซมร่วมกันจะทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานชั่วคราวก็คือฝายแม้วนะเจ้าด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้ไผ่ก้อนหินบริเวณลำห้วยบ้านแตกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ป่าไม้ลดปัญหาภัยแล้งชะลอน้ำไหลเร็วดักตะกอนในลำน้ำห้วยรวมถึงมีการจัดกิจกรรมนำล่อมาบรรทุกสิ่งของอุปกรณ์ทำฝายชะลอน้ำแล้วก็น้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะเจ้าลดการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทั้งจากแรงงานแล้วก็ยานพาหนะที่เข้าถึงมาได้ตัวนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็สวนลิ้นจี่ก่อนที่จะได้รับการฟื้นฟูกับพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดตั้งสถานีสาธิตและก็ถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริโดยที่จะมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเพื่อมีความอุดมสมบูรณ์ตัวนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจห้องนะเจ้าตอนนี้ตางเกษตรเชียงใหม่ก็มีการขับเคลื่อนงานพื้นที่สันกำแพงเยี่ยมชมกลุ่มแมลงเกษตรเศรษฐกิจพร้อมที่จะเร่งสร้างการฮับฮู้วางแผนผลิตข้าวนาปรังฮับมือกับภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานมีการลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานที่เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟังปัญหาคือคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ยกระดับการผลิตและก่อพัฒนาเกษตรให้เข้มแข็งมีการไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่ออนสันกระแปงดอยสะเก็ดสารปีหางโดงสันบะตองในจังหวัดเชียงใหม่ตัวเนี่ยเจ้าซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมติดตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกระแปงแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเป็นแปลงใหญ่จิ้งรีดนะเจ้าโดยนายสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มก็ฮือข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร3ปีมีสมาชิก52รายแล้วก็วางแผนระบบการผลิต200บ่อวางแผนเลี้ยงรุ่นละ100บ่อนะเจ้านำมาส่งฮือกลุ่มเพื่อแปรรูปการตลาดปลายทางเป็นจิ้งหรีดพันทองแดงทองดำสะดิ้งราคาหน้าฟาร์มในอยู่ที่250ถึง150บาทต่อกิโลกรัมกรณีแปรรูป3สายพันธุ์ในห่อเดียวพร้อมบรรจุพันธุ์จำหน่ายราคาห่อละ49บาทนะเจ้ามีตึงจุดเฮียนฮู้การจะแสดงสินค้าทั้งระบบต่อยอดพืชผักสมุนไพรแล้วก็ไปยังเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าต่อยอดเป็นศูนย์เฮียนฮู้คือกับละอ่อนพร้อมทั้งรับทุนสนับสนุนธุรกิจด้าน AI จากนั้นมีการติดตามพื้นที่เข้าก็คือเป็นการปลูกข้าวนาปังพร้อมเพื่อเจ้าหน้าที่ย้ำเตือนคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนวางแผนผลิตในภาวะตึงเครียดนะเจ้าโดยที่ดูสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรก็ย้ำว่าประชาสัมพันธ์ในการสร้างการฮับฮู้ในการใช้น้ำยังฮู้คุณค่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะรองรับมาตรการจากทางภาครัฐตัวนะเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาไว้ปะกันในเตือนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีจ้า